0: แห่ราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพวุฒิทหารบกได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานตราราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี
0: ้นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างที่

0: จังสักที
1: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9-23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22-23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
4: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวาน

0: นี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTaM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTaM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตายิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์ดวนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: นายอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ18รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงใ

0: การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ไปครอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอียล่านักขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เก็บสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกผู้นานันพันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2ต่อ1เซตแพ้รอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการหลุยโกโต้มิเกลมืออันดับ1ของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มืออันดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาวยู18ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณห

0: ภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 สูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
1: 1นาทีกับกปท.
2: มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสัปเหร่อเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปณสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสัปเหร่อมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะกริดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญ

0: ลักษณ์ประจำจังหวัด
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
7: ครับกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินว่ายังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่คาดว่าจะมีเรื่องของเอลนิโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวเรื่องของการเก็บกักน้ําหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ําที่เราคาดการณ์ในวันที่1พฤศจิกายน2019โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ําที่เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ําไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานตอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการมีเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
6: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนิโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างอะครับ
7: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุยาสิงห์วงศ์นกิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมง

0: ให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็จะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการบริหารการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกๆจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชในบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชผักที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเปรียบเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
0: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ 6-7 จังหวัดนี้ที่ผมได้กราบเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
1: ปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
0: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้ในเรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านทิพย์ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่จะมีรายรับผิดชอบกับสทช.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆได้มีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมเกษตรกรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดหากพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่พวกเราขับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
1: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมแล้วมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
0: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับอื่นประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาช

0: ชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
1: ก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่จะให้เราได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: อย่างเงี้ยอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันแต่กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนิโญรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
5: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้น3เป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
4: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุคิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายุคิตัมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
5: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเล

0: ียนท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านสะเดาถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลย์นะคะด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลย์ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
1: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของอาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
5: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งนะครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกองที่เราก็จะมีบุคลากรหรือว่ามีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
4: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาลิชโยรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คน

0: ไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพุนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
2: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
1: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
3: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังจริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเราจะมีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
1: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
8: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่น

ื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนสติคือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการศึกษาดีมีหน้าที่สูงที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีระหว่างวันที่7ถึง8เมษายน2527

0: การศึกษาแบบเจาะลึกแนะแนวคิดนำแนวทางเตรียมความพร้อมสู่สาขาที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบเปิดเทรนด์การศึกษาและอาชีพให้ทางเลือกและทางรอดในยุคดิจิทัลเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาวิทยากรแนะแนวการศึกษาเมนเทอร์โค้ชแนะแนวอาชีพและการวางแผนการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำทุกวันอาทิตย์ 17:30 น.ทาง FM 100.5 MHz จุฬาเรดิโอพาสเด็กที่แคสห้ามพลาด
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่8กรกฎาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับประวินไมยบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วง

กติดตามทิศทางข่าวส่วนช่วงที่2เป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ชวนไปติดตามกันเรื่องเมื่อ AI กำลังเปลี่ยนโลกของการทำงานกับอาจารย์ดร.สมทิพย์วัฒนพงษ์วานิชช่วงหน้าอยากให้ติดตามกันค่ะส่วนวันนี้เราตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องใหญ่ในวงราชการเมื่อรองนายกเมื่อวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการนะคะหรือว่ามีเรื่องการให้ข้าราชการเนี่ย early retire ได้ก็บอกว่าได้ให้ทางกพ.คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปศึกษาแล้วนะคะก็เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาแต่ว่าจะต้องทำให้ทันภายในปีงบ70ค่ะคือรองนายกปกรณ์เนี่ยให้เหตุผลบอกว่าตอนนี้รายจ่ายประจำที่สูงเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นรัฐบาลก็จะมีงบประมาณใช้จ่ายในการลงทุนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนน้อยลงก็เลยกลายเป็นปัญหาเลยนำมาสู่แนวคิดเรื่องของการลดจำนวนข้าราชการผ่านระบบสมัครใจนะคะก็บอกว่าจะพยายามทำโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะทำควบคู่กับการปรับลดอัตราตำแหน่งในระบบราชการให้เหลือเท่าที่จำเป็นด้วยก็บอกว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีมาทดแทนได้บางส่วนก็สามารถยกเลิกบางตำแหน่งได้แต่ว่าไม่ได้อยากให้เกิดความโกลาหลนะคะก็จะเป็นการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะส่วนถามว่าตำแหน่งใดบ้างที่จะมีการปรับลดเนี่ยคุณปกรณ์บอกว่ายกตัวอย่างเช่นพนักงานพิมพ์เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วดังนั้นอาจจะต้องปรับลงค่ะรวมไปถึงงานธุรการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนได้นะคะแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยยังต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นถ้าหน่วยงานไหนในระบบราชการกระทรวงทบวงกรมไหนหน่วยงานรัฐใดๆที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีแต่ว่าไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาว่าจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะเราก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่เร่งรีบวันนี้พรุ่งนี้จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งค่ะคุณปกรณ์ก็บอกว่าจะเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยจะขยายไปสู่หน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทหารตำรวจก็ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ล่าสุดเลยพอถามว่ามีกรอบตัวเลข early retire หรือเปล่าคุณปกรณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.รวมไปถึงงบประมาณที่จะต้องใช้นะคะล่าสุดก็กพ.เป็นเจ้าภาพไปดูพอถามว่าหลักเกณฑ์เนี่ยควรจะกำหนดอายุ early retire ไว้เท่าไหร่นะคะคุณปกรณ์บอกว่าเดิมเนี่ยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ก็คือต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปหรืออายุ55ปีขึ้นไปแต่เมื่อพิจารณาจากทักษะการเปลี่ยนความสามารถเนื่องจากอายุ50คงยากแต่หากเป็นอายุ40จะสามารถพัฒนาทักษะได้ด้วยก็บอกว่าไม่ควรปิดว่าอายุเท่าไหร่ใครขอก่อนขอหลังและย้ำว่าจะต้องทำให้ทันภายในงบประมาณปี70นะคะส่วนจำนวนเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับจะใช้สิ่งจูงใจเป็นที่ตั้งนะคะรวมไปถึงการอัพสกิลรีสกิลเป็นตัวนำด้วยนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้าปฏิวัติราชการไทยปี 69-70 นะคะกับโครงการ Early Retire แบบใหม่ที่ทลายกรอบเดิมทิ้งเปิดเกณฑ์ให้สมัครใจลาออกเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะก็คืออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยยื่นได้แล้วก็รัฐก็จะจ่ายเงินเพื่อจะเป็นค่า Early Retire เพื่อจะรีดไขมันส่วนเกินนี่แหละค่ะปรับลดตำแหน่งต่างๆที่ซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็จะหรือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการบรรจุใหม่ให้ไปใช้ประกันสุขภาพแทนอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมาจากค่าใช้จ่ายในหมวดบุคลากรแล้วก็งบประจำเนี่ยสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นแทบจะไม่เหลือเงินไปลงเมกะโปรเจกต์หรือว่าอัดฉีดให้กับประชาชนในยามวิกฤตได้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้นะคะที่กพ.ต้องไปศึกษามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะซึ่งก็บอกว่าการปรับลดในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้ยาแรงเลยด้วยการ

ยื่นข้อเสนอทางการเงินจ่ายเงินก้อนโตเป็นแรงจูงใจเลยสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานต้องการจะ early retire นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยเงื่อนไขของการ early retire ในระบบราชการจะถูกล็อกสเปคเอาไว้ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปหรือว่าเหลืออายุราชการไม่น้อยกว่า2ปีซึ่งผลลัพธ์ก็คือรัฐก็ต้องแบกรับเรื่องเงินเดือนเพดานสูงสุดของข้าราชการกลุ่มนี้ไปนะคะแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยรัฐมองบอกว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนสายอาชีพได้ยากในโลกยุคดิจิทัลนะคะแต่ว่าถ้าเพดานเนี่ยลดลงมาเริ่มที่40เอาคนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มด้วยถ้าอยากจะearly retireนะคะเขาก็สามารถไปรีสกิลตัวเองในตลาดแรงงานเอกชนหรือว่าไปทำธุรกิจส่วนตัวได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลยุทธ์แบบวินๆค่ะที่รัฐได้ลดงบประมาณข้าราชการก็ได้เงินก้อนไปต่อยอดต่อไปนะคะส่วนคำถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาใครออกแล้วก็ตำแหน่งไหนจะถูกยุบนะคะก็บอกว่าจะใช้วิธียกเลิกบางตำแหน่งนะคะซึ่งทันทีที่มีคนลาออกหรือว่าเกษียณเนี่ยก็จะทยอยยกเลิกตำแหน่งไปเป้าหมายแรกก็คือระบบอัตโนมัติเนี่ยจะต้องเข้ามาแทนที่ก่อนนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะชัดเจนนะคะสำหรับการปฏิรูปในเฟสแรกที่เริ่มเขย่าที่ราชการพลเรือนก่อนนะคะอันนี้ก็ชัดเจนสำหรับข้อสรุปเบื้องต้นในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีพวกสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันสิทธิก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารัฐบาลจะเปิดเป็นตัวเลือกให้สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ได้ถ้าพึงพอใจแต่ถ้าเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพมาทดแทนสิทธิการรักษาพยาบาลแบบเดิมนะคะส่วนสิทธิของครอบครัวพ่อแม่ลูกคู่สมรสเฟสแรกเนี่ยยังคงสิทธิ์ไว้ตามเดิมก่อนเพื่อจะลดแรงกระแทกแรงต้านนะคะเดี๋ยวรอศึกษารายละเอียดก่อนนะคะก็บอกว่าเหตุผลเบื้องหลังในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันสุขภาพเนี่ยก็คือรัฐบาลต้องการจะควบคุมวงเงินงบครองชีพและการแพทย์ให้มีความชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณไม่ให้บานปลายด้วยนะคะแล้วก็จะได้ตั้งเป้ามีเม็ดเงินหมุนเวียนให้ไหลเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยในประเทศเราก็จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยอันนี้เป็นเหตุผลเบื้องหลังค่ะดังนั้นตรงนี้น่าจับตานะคะสำหรับเรื่องของโครงการให้เกษียณอายุราชการของราชการนะคะก็กำหนดไว้กว้างๆเหมือนกันแต่ว่าอายุนี่ก็น่าจะให้ตั้งแต่40ปีขึ้นไปเลยนะคะมาต่อกันที่มติของคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะที่ออกมานะคะก็คือมี2เรื่องสำคัญที่ทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสรรเพชรบุญยามณีนะคะได้นำคณะลงไปในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็พูดถึงโครงการใหญ่ของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมที่จะเดินหน้านะคะตามมติครม.ก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่กับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลากับพัทลุงนะคะก็บอกว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะยกระดับการเดินทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจการค้าการขนส่งแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนภาคใต้ในระยะยาวด้วยนะคะก็เป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวก็จะได้เดินหน้าก่อสร้างนะคะตอนนี้บอกว่าทั้ง2โครงการเนี่ยได้ผู้รับจ้างแล้วแล้วก็มีแผนก่อสร้างในช่วงปลายปี69จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี72ทั้ง2แห่งนะคะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะเมื่อกระทรวงการคลังลงนามในสัญญากับธนาคารโลกแล้วกระทรวงการคลังก็จะแจ้งมายังกรมทางหลวงชนบทแล้วก็จะได้เริ่มเซ็นสัญญาแล้วก็เดินหน้าโครงการไปตามขั้นตอนนะคะส่วนรายละเอียดค่ะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็จะแก้ปัญหาการเดินทางเข้าออกเกาะลันตานะคะคือตอนนี้เนี่ยใครที่จะข้ามไปเกาะลันตาเขาจะต้องใช้แพขนานยนต์นะคะแต่ว่าถ้ามีสะพานแล้วก็ไปได้เลย
การท่องเที่ยวเกาะลันตาก็น่าจะคึกคักขึ้นนะคะโดยโครงการเนี่ยระยะ

ประมาณ2กิโลเมตรกับ200เมตรนะคะอันนี้ก็ใช้วงเงินประมาณ1,800ล้านบาทพอโครงการเสร็จแล้วนี่เกาะลันตาก็น่าจะรองรับเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าทะเลสวยนะคะแล้วก็มีเรื่องของประมงของวิถีชีวิตของชาวเกาะลันตาด้วยนะคะถือว่าก็ยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทางจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินกับจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่า80กิโลเมตรนะคะก็คือจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลา2ชั่วโมงจะเหลือเพียง10ถึง15นาทีเท่านั้นเองนะคะโครงการก็มีระยะทางรวม7กิโลเมตรวงเงินประมาณ 4,800 ล้านบาทค่ะคุณสันเพชรบอกว่าโครงการนี้จะเชื่อมจังหวัดสงขลากับพัทลุงนะคะก็จะรองรับการท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลาส่งเสริมการค้าการขนส่งโลจิสติกแล้วก็การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งทะเลสาบค่ะซึ่งสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเป็นมากกว่าเส้นทางคมนาคมแต่ว่าจะเชื่อมชุมชนเชื่อมเศรษฐกิจเชื่อมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องเดินหน้าไปแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีเรื่องของแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลานะคะล่าสุดก็ครม.อนุมัติเห็นชอบกรอบค่าใช้จ่ายแล้วด้วยเช่นกันระยะ5ปีแรกวงเงินประมาณ400ล้านนะคะให้โครงการก่อสร้างแล้วก็ดูแลทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเดินหน้าคู่ขนานกันไปได้นะคะอันนี้ก็2โครงการภาคใต้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคใต้ขยับแผนจากกระดาษเนี่ยไปสู่การก่อสร้างจริงๆนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งพาไปต่อกันที่เทรนด์ของเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงที่ตอนนี้เนี่ยกำลังคึกคักที่ประเทศจีนนะคะพาไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะสำหรับเทรนด์ Pet Friendly นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยคนจีนเขาก็นิยมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสัตว์เลี้ยงอื่นๆมากขึ้นนะคะเขาบอกเพราะว่าบางคนเนี่ยเหงานะคะไม่มีแฟนเป็นคนโสดอยู่คนเดียวแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแต่บางคนเนี่ยก็รักสัตว์อยู่แล้วนะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ของเขาเนี่ยดูแลดีประดุจเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยนะคะก็เลยทำให้กระแสเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะในปี71เนี่ยคาดว่าในจีนนะคะตลาดสัตว์เลี้ยงน่าจะเติบโตไปถึงประมาณ 1.1 ล้านล้านหยวนก็ประมาณ5ล้านล้านบาทนะคะผู้บริโภคก็ยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับเทรนด์นี้นะคะล่าสุดค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีรายงานออกมาบอกว่าจีนเนี่ยเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่น่าสนใจก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์นะคะแต่เขามองเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงดูการปฏิบัติปรนิบัติสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องทำอย่างเต็มที่เลยนะคะอย่างเช่นเมืองใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นหางโจวเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นหนานจิงเนี่ยเขามีพื้นที่สาธารณะมีศูนย์การค้าโรงแรมระบบขนส่งแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการผลักดันนโยบาย Pet Friendly City ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงในฐานะอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้นด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาบอกเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในปีนี้เลยนะคะปัจจัยที่สนับสนุนเนี่ยมาจากทั้งเรื่องของสังคมสูงอายุการขยายตัวของครัวเรือนการขยายตัวของชนชั้นกลางนะคะแล้วก็ความต้องการของคนรุ่นใหม่นี่แหละที่เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นเพื่อนได้อย่างดีเลยดังนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงก็ยังเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดเลยนะคะผู้บริโภคในจีนเนี่ยให้ความสำคัญมากๆก็คือ

คือสัตว์เลี้ยงก็ต้องทานดีเหมือนกับมนุษย์นี่แหละนะคะเขาจะมีทั้งพรีเมียมฟู้ดฟังชั่นอลฟู้ดเป็นฮิวแมนเกรดนะคะที่ใช้กับสำหรับสัตว์เลี้ยงนี่แหละค่ะดูแลสุขภาพโภชนาการแล้วก็ถ้าไปดูยอดขายอาหารสัตว์ในช่วงเทศกาล Double Eleven เนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดสินค้าที่เติบโตสูงที่สุดในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนเลยก็ทำให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดเนี่ยเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพนะคะแล้วก็ใครที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเนี่ยก็ถือว่าก็สามารถจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะจะขยายตลาดไปจีนเพราะว่าไทยเนี่ยถือว่ามีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงทั้งปลาทูน่าไก่แล้วก็อาหารทะเลนะคะรวมไปถึงมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะผู้ประกอบการเราเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เปียกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปสู่จีนภายใต้การดูแลของหน่วยงานจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตลาดอาหารสัตว์นำเข้าเนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองระดับ1ระดับ2เขามีกำลังซื้อสูงนะคะแล้วก็เขาซื้อเนี่ยอาหารพรีเมียมอาหารเสริมดีๆทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยขยายตลาดไปได้แต่ว่าแม้ว่าตลาดจีนจะใหญ่ค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยก็ต้องศึกษากฎระเบียบเรื่องการขึ้นทะเบียนโรงงานเรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือว่าเรื่องมาตรฐานต่างๆแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันมีความต้องการในสินค้าอาหารสัตว์คุณภาพอยู่แต่ว่าเราก็ต้องศึกษาให้ดีในการเข้าถึงตลาดจีนเรื่องของการเจรจาการค้าแล้วก็การผลักดันให้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าศักยภาพที่จะส่งออกของไทยในอนาคตนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะยังอยู่ที่จีนไปดูแวดวงการศึกษาของเขานะคะที่จีนเนี่ยมีการประกาศแผนปฏิรูปการศึกษา5ปีนะคะแล้วก็บรรจุการเรียนรู้ด้าน AI เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับชั้นเลยนะคะตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อความสามารถการแข่งขันของประเทศนะคะซึ่งบลูมเบิร์กเนี่ยรายงานบอกว่านโยบายนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่จีนผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนะคะต้องการให้ประเทศก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วครม.จีนเนี่ยก็พูดถึงแผนพัฒนาการศึกษาฉบับใหม่ที่กำหนดให้ความรู้ด้าน AI เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนควรได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่จะผลิตนักพัฒนา AI อย่างเดียวแต่ว่าต้องการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจหลักการทำงานของเทคโนโลยีเอาเครื่องมือ AI ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ระบุปัญหาหาแนวทางแก้ไขก็เป็นทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานยุคใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลบอกเลยว่าจะส่งเสริมการศึกษาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในทุกช่วงของการศึกษายกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI ของนักเรียนนะคะแล้วก็สั่งการไปแล้วว่าให้นำไปใช้ได้ทุกระดับชั้นในทุกพื้นที่เลยนะคะก็สอดรับกับเรื่องของแผนของจีนนะคะที่เขาต้องการจะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีนะคะดังนั้น AI เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพสร้างธุรกิจใหม่เป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะทำให้ประเทศเติบโตในระยะยาวได้นะคะดังนั้นก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างบุคลากรที่ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเลยนะคะปลูกฝังความรู้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนแทนที่จะรอให้เริ่มเรียนเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะนโยบายด้านการศึกษาก็ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เทคโนโลยีของจีนในภาพใหญ่ค่ะ
รัฐบาล

กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็จีนเนี่ยเขายังต้องการผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีหลักได้ด้วยตัวเองเพื่อจะลดการพึ่งพาต่างชาติด้วยอันนี้ก็เห็นชัดนะคะว่าในภาคการศึกษานี่ก็ชัดเจนเลยว่าจะผลักดันให้คนมีความรู้มีทักษะด้าน AI นะคะแล้วก็ผลักดันการใช้ AI ในหลายๆภาคส่วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัยเลยบอกว่าให้เพิ่มการเรียนการสอนการฝึกอบรมด้าน AI ให้นักศึกษามีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานหลังจบการศึกษาด้วยนะคะอันนี้หลายๆประเทศก็มีนโยบายนะคะที่จะส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องของ AI จำเป็นแล้วนะคะเป็นทักษะของยุคนี้ค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องน่ายินดีของบริษัทไทยนะคะโดยบริษัทบางจากค่ะคว้า6รางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชียในงาน The 16 Asia Excellence Awardครอง Asia's Best CEO และ Best Investor Relations Company ต่อเนื่องกว่าทศวรรษแล้วนะคะซึ่งเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจากนำโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรับรางวัลความเป็นเลิศระดับเอเชีย6รางวัลนะคะในงานนี้ค่ะงานประกาศรางวัล The 16 Asian Excellence Award 2026 Sustainable Asia Award 2026 Navigating Asian Leadership in a Changing Global Economic Landscape and Climate Change จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ที่โรงแรม JW Marriott เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะคะก็ได้รับรางวัลประเภทบุคคล3รางวัลแล้วก็ประเภทองค์กร3รางวัลสะท้อนถึงการยอมรับในระดับภูมิภาคต่อบทบาทผู้นำและความแข็งแกร่งของการบริหารองค์กรทั้งด้านวิสัยทัศน์ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลค่ะรางวัลประเภทบุคคล3รางวัลก็คือ Asia Space CEO นะคะมอบให้แก่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศติดต่อกันเป็นปีที่11ค่ะแล้วก็ยังมีรางวัล Asia Space CFO นะคะมอบให้แก่นางสาวพัชภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินจากความเป็นเลิศด้านการบริหารการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมต่อนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องติดต่อกันเป็นปีที่4ค่ะและ Best Investor Relations Professional มอบให้แก่นางสาวทิพย์ดีสุดเวหารักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จากความเป็นเลิศด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นปีที่4นะคะรางวัลองค์กร3รางวัลก็มีนางสาวพัชภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินเป็นผู้แทนรับรางวัลนะคะก็คือรางวัล Sustainable Asia Award 2026บางจากได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่3นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี2024สำหรับบริษัทในเอเชียที่แสดงความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ยังมีรางวัล Best Environmental Responsibility ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะจากความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ Best Investor Relations Company Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่12ค่ะจากความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามที่องค์กรเนี่ยมีการดำเนินธุรกิจเน้นเรื่องของความยั่งยืนหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับบริษัทไทยค่ะที่คว้ารางวัลจากการดำเนินงานนะคะนำมาฝาก

0: กันในช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาเราตามกันต่อกับคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องเมื่อ AI กำลังเปลี่ยนโลกของการทำงานนะคะติดตามช่วงหน้านะคะจากอาจารย์ดร.สมทิพย์วัฒนพงษ์วานิชค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.สมทิพย์วัฒนพงษ์วานิชทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเมื่อ AI กำลังเปลี่ยนโลกของการทำงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะคำว่า AI หรือว่าที่มาจากชื่อเต็มๆว่า Artificial Intelligenceหรือภาษาไทยก็คือคำว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็ได้เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในยุคนี้เลยโดยเฉพาะเทคโนโลยี generative AI นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพราะว่าสามารถสร้างเนื้อหาใหม่เช่นพวกข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอหรือว่าโค้ดต่างๆจากข้อมูลที่ได้เรียนรู้ได้นะคะซึ่ง generative AI เนี่ยก็เช่นพวก ChatGPT หรือว่า Gemini ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากเดิมเนี่ยที่ AI อ่ะเป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับพวกนักวิจัยหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปัจจุบัน AI ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคนทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยองค์กรจำนวนมากเนี่ยก็นำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดต้นทุนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและในขณะเดียวกันความสามารถของ AI ในการปฏิบัติงานที่เคยเป็นหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจ้างงานค่าจ้างแล้วก็ความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตนะคะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าAI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วเนี่ย AI จะมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับศักยภาพของแรงงานมากกว่าการที่จะเข้ามาทดแทนซึ่งคำตอบของคำถามนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวเพราะว่าผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจแล้วก็แรงงานเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานอุตสาหกรรมแล้วก็ระดับทักษะของแรงงานด้วยเพราะว่า AI เนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ทดแทนแรงงานบางประเภทแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ขยายขีดความสามารถของแรงงานในบางอาชีพด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะการทำความเข้าใจผลกระทบของ AI เนี่ยเลยจำเป็นต้องพิจารณาตั้งแต่ระดับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรซึ่งสะท้อนถึงระดับการยอมรับแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานในปัจจุบันในมิติต่างๆเช่นพวกการจ้างงานค่าจ้างผลิตภาพแล้วก็ความต้องการทักษะของแรงงานรวมถึงแนวโน้มแล้วก็การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงทั้ง3มิติข้างต้นนี้นะคะเรื่องแรกก็คือการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในองค์กรอันนี้เราต้องอ้างอิงถึง

ดัชนีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ AI Index Report ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำโดย Stanford University นะคะเป็นหน่วยงานภายใต้ Stanford University จัดทำรายงานดัชนีปัญญาประดิษฐ์นี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2017นะคะจริงๆ AI มันมีมาตั้งนานแล้วเนาะยุคแรกมันจะเป็นยุคของบริษัทใหญ่ๆมากกว่านะคะแล้วStanford เนี่ยก็ได้จัดทำ AI Index Report อย่างต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วรายงานนี้เนี่ยเป็นโครงการอิสระที่ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ AI Index Steering Committee นะคะซึ่งจะประกอบด้วยนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาควิชาการภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นรายงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลสำคัญระดับโลกที่ใช้ติดตามแนวโน้มพัฒนาการแล้วก็สถิติที่เกี่ยวข้องกับ AI ในมิติต่างๆทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมแล้วก็นโยบายสาธารณะด้วยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดจาก AI Index Report ปี2026นี้นะคะก็รายงานว่าการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในภาคธุรกิจทั่วโลกเนี่ยก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านขอบเขตของการใช้งานแล้วก็จำนวนหน้าที่ทางธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในปี2025นะคะองค์กรส่วนใหญ่มีการใช้ AI อย่างน้อย1หน้าที่ทางธุรกิจซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ78ในปี2024เนี่ยเป็นร้อยละ88ในปี2025จะเห็นได้ว่า1ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% เลยแล้วก็มากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรเนี่ยมีการนำ AI ไปใช้ในหลายหน้าที่งานพร้อมกันสะท้อนให้เห็นว่า AI ได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้านไปสู่การเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรในวงกว้างแล้วส่วนการใช้งาน Generative AI นะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันองค์กรจำนวนมากเนี่ยเริ่มนำ Generative AI มาใช้เป็นประจำในกระบวนการทำงานหลักแล้วก็การขยายตัวดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านความเร็วของการยอมรับเทคโนโลยีก็ต่างซึ่งอย่างประเทศจีนแล้วก็ทวีปยุโรปเนี่ยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งาน AI ในองค์กรเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอื่นๆนะคะส่วนรูปแบบการนำ AI ไปใช้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของอุตสาหกรรมแล้วก็หน้าที่งานพวกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็การปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการนำ AI ไปใช้สูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นงานที่สามารถอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างเนื้อหาแล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามนะคะงานด้านการกำหนดกลยุทธ์การเงินขององค์กรหรือว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยยังประยุกต์ใช้ AI ในระดับที่ต่ำกว่าในหลายอุตสาหกรรมเพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็ยังจำเป็นต้องอาศัยมนุษย์ในการทำงานมากกว่านะคะในด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมองว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้วก็สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วยลดต้นทุนนะคะในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็การผลิตโดยที่ผลประโยชน์ด้านรายได้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในงานพวกด้านการตลาดการขายการวางกลยุทธ์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นอกจากนี้เนี่ย AI ก็ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานแล้วก็ลูกค้าได้ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นข้อมูลจาก AI Index Report นี้นะคะยังอาศัยการรายงานจากพวกบริษัทต่างๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังในการแปลผลด้วยแล้วก็นอกเหนือจากการนำ AI ไปใช้ในองค์กรแล้วนะคะ AI Index Report ก็ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการวัดการแพร่กระจายของเทคโนโลยีหรือว่า Technology Diffusion นะคะซึ่งในระดับเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราพบว่า Generative AI มีอัตราการยอมรับภายในระยะเวลาเพียง 2-3 ปีหลังการเปิดตัวเท่านั้นซึ่งจะเร็วกว่าเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมในอดีตเช่นพวกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็อินเทอร์เน็ตสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ Generative AI ในการเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเราเองก็ได้นะคะจริงๆคือแค่ ChatGPT เปิดตัวมาแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็ใช้ได้ใช้งานและเข้าถึงประชาชนทุกคนแล้วในขณะที่สมัยก่อนเนี่ย

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันเรายังต้องอาศัยระยะเวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงแรกเทคโนโลยีมันยังราคาสูงแต่ในขณะที่ Generative AI เนี่ยเขาสามารถสร้างมาในราคาที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นส่วนในระดับประเทศนะคะการนำ AI

ที่คาดการณ์จากระดับรายได้ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศเนี่ยก็กลับมีอัตราการใช้งานต่ำกว่าที่คาดการสะท้อนให้เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องอีกเช่นพวกปัจจัยด้านนโยบายความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลแล้วก็ทัศนคติของประชาชนต่อเทคโนโลยีเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญต่อการแพร่กระจายของ AI ไม่แพ้ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เราเห็นได้จากรายได้ส่วนการใช้งาน AI ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในขณะที่ภาคการศึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตของการใช้งานสูงสุดในช่วงปี2025แล้วรูปแบบของการใช้งานเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงการสลับบทบาทระหว่างการใช้ AI เพื่อทดแทนงานบางส่วนเช่นออโตเมชันนะคะกับการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการทำงานของมนุษย์หรือที่เรียกว่า augmentation แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ AI ในปัจจุบันน่ะไม่ได้เป็นลักษณะของการแทนที่แรงงานหรือว่าออโตเมชันแต่เป็นลักษณะของการเสริมศักยภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์หรือว่าเรียกว่า augmentation นั่นเองสำหรับในมิติที่2นะคะผลกระทบของ AI ต่อความต้องการแรงงานการขยายตัวของ AI ย่อมส่งผลให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้าน AI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะโดยข้อมูลจาก Lightcast ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ตลาดแรงงานระดับโลกเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประกาศรับสมัครงานที่ต้องการทักษะด้าน AI ได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศและในหลายกรณีเนี่ยได้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในปี2025เลยยังไงก็ตามนะคะความเข้มข้นของความต้องการแรงงานด้าน AI ยังคงแตกต่างกันมากระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลด้วยรวมถึงระดับการนำ AI ไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆเช่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยจะมีสัดส่วนประกาศงานที่ต้องการทักษะ AI สูงที่สุดที่ประมาณ 4.69% เมื่อเทียบกับประกาศรับสมัครงานทั้งหมดนะคะรองลงมาก็คือฮ่องกงที่ประมาณ 3.48% ลักเซมเบิร์ก 3.43% สเปน 3.31% ขณะที่สหรัฐอเมริกานะคะมีสัดส่วนต่ำกว่าหลายประเทศคือแค่ 2.56% เท่านั้นแม้ว่าอเมริกาเนี่ยจะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ก็ตามสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม AI เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการแรงงานด้าน AI ในตลาดแรงงานในสัดส่วนที่มากกว่าประเทศอื่นเสมอไปนอกจากนี้นะคะเรื่องการจ้างงานเนี่ยเราสามารถติดตามข้อมูลได้จาก LinkedIn นะคะก็สนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวที่กล่าวไปเกี่ยวกับเรื่องประกาศรับสมัครงานเช่นกันโดยพบว่าในหลายประเทศเนี่ยอัตราการเติบโตของการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็สูงกว่าการจ้างงานโดยรวมของตลาดแรงงานเช่นอินโดนีเซียนะคะหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับ AI สูงถึง 31.74% ตามมาด้วยโครเอเชียที่ 27.8% เบลเยียมที่ 21.49% บ่งชี้ว่าทักษะด้าน AI เนี่ยกำลังกลายเป็นทักษะสำคัญที่นายจ้างต้องการมากขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วหลายประเทศก็ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของการจ้างงานด้าน AI อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาสะท้อนว่าความต้องการแรงงานด้าน AI เนี่ยไม่ใช่ปรากฏการณ์ชั่วคราวนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาแล้วก็การนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในภาคธุรกิจส่วนถ้าเรามาลองคิดดูว่า AI ช่วยเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity ในการทำงานไหมก็มีงานวิจัยส่วนหนึ่งนะคะที่พบว่า AI เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานได้ในหลายอาชีพโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนชัดเจนสามารถแบ่งย่อยเป็นงานย่อยที่ทำซ้ำได้มีเกณฑ์การวัดผลชัดเจนนะคะเช่นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือว่า call center ใช่ไหมคะที่ใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยในการทำงานก็จะสามารถจัดการปัญหาของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ14-15ต่อชั่วโมงอันนี้งานวิจัยค้นพบนะคะในขณะที่อีกงานวิจัยหนึ่งก็พบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยที่ใช้ AI มาช่วยจะเป็นโคพายลอตนะคะสามารถตรวจสอบโค้ดเสร็จเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ26รวมถึงการใช้งาน AI หลายๆรูปแบบในด้านการตลาดเนี่ยก็สามารถเพิ่มผลผลิตแรงงานได้ถึงร้อยละ50ผลลัพธ์เหล่านี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่า AI มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
ผ่านการ

ลดเวลาที่ใช้ในงานประจำช่วยค้นหาข้อมูลแล้วก็สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจด้วยอีกประการหนึ่งนะคะข้อดีของ AI ก็คือแรงงานที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยมักจะได้รับประโยชน์จาก AI มากกว่าแรงงานที่มีประสบการณ์มากเพราะว่า AI เนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้แล้วก็เครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจลดช่องว่างของทักษะและประสบการณ์ได้เช่นก็คือพนักงานใหม่เข้าไปในองค์กรอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่าจะจัดการปัญหาต่างๆยังไง AI ก็เหมือนเป็นผู้ช่วยในขณะที่ถ้าเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์มากแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้ประโยชน์จาก AI เท่าไหร่เพราะว่าสามารถทำงานได้เองแล้วนะคะผลลัพธ์เรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนแนวคิดที่ว่า AI ทำหน้าที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมศักยภาพแรงงานหรือว่าเป็น augmentation technology นะคะมากกว่าการจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนแรงงานแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลด้านบวกของ AI ต่อผลิตภาพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นด้านบวกเสมอไปนะคะงานศึกษาบางส่วนก็พบว่าประโยชน์ของ AI เนี่ยมีข้อจำกัดที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในงานที่ต้องใช้เหตุผลเชิงลึกการตัดสินใจที่ซับซ้อนหรือว่าใช้ความรู้เฉพาะทางระดับสูงก็จะมีตัวอย่างงานวิจัยเช่นกันที่พบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยที่มีประสบการณ์มักจะใช้เมื่อใช้ AI แล้วเนี่ยจะมีความเร็วในการทำงานลดลงแม้ว่าผู้ใช้ AI เนี่ยจะคิดว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งก็พบว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาทักษะของแรงงานในระยะยาวหรือที่เรียกว่า learning penalties นะคะเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่มีประสบการณ์หรือว่าเก่งอยู่แล้วถ้าเขาทำงานด้วยตนเองไปเลยโดยไม่ต้องปรึกษา AI เขาใช้เวลาการทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในขณะที่เมื่อเขามัวแต่ไปปรึกษา AI ผลลัพธ์ของงานอาจจะไม่ได้ดีเท่าการทำงานด้วยตัวเขาเอง 100% เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของ AI ต่อผลิตภาพเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับลักษณะงานระดับทักษะของแรงงานแล้วก็วิธีบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการทำงานด้วยส่วนงานวิจัยในระดับประเทศนะคะก็พบว่า AI เนี่ยก็มีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเช่นกันแต่ว่างานวิจัยเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอยู่แต่ว่าก็ยังพบสัญญาณเชิงบวกนะคะเช่นว่าในทวีปยุโรปเนี่ยพบว่าการนำ AI มาใช้ในบริษัทยุโรปกว่า 12,000 แห่งเนี่ยช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ประมาณ4%แล้วก็ผลลัพธ์นี้เนี่ยจะเด่นชัดมากขึ้นเมื่อองค์กรมีการฝึกอบรมพนักงานควบคู่ไปด้วยนะคะในขณะที่การศึกษาของ OECD ก็คาดการณ์ว่า AI เนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภาพในกลุ่ม G7 ได้ประมาณ 0.2 หรือว่า 1.3% ต่อปีในช่วงทศวรรษข้างหน้าแต่ว่าในหลายการศึกษานะคะก็ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะส่งผลเชิงบวกเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวก่อนที่ผลลัพธ์จะปรากฏอย่างชัดเจนนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินสมัยนี้ที่เขาบอกว่าเป็นแนวคิดเส้นโค้งตัว J หรือว่า J curve เพราะว่าองค์กรหรือว่าประเทศเนี่ยจะต้องเผชิญต้นทุนกับการปรับตัวแล้วก็ลงทุนก่อนในระยะแรกก่อนที่จะได้รับผลตอบแทนด้านผลิตภาพในระยะเวลาต่อมาก็คือต้องอาศัยระยะเวลาสักพักก่อนจะเห็นผลและในเรื่องผลกระทบต่อตลาดแรงงานนะคะเราก็ยังไม่พบข้อสรุปที่ชัดเจนว่า AI เนี่ยก่อให้เกิดการว่างงานในวงกว้างแต่ว่าพบผลกระทบที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอายุน้อยซึ่งกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยพบว่าจำนวนพนักงานในสายงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็บริการลูกค้าที่เป็น first jobberเช่นช่วงอายุ 22-25 เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2022ในขณะที่การจ้างงานของแรงงานที่มีอายุมากกว่ายังคงเพิ่มขึ้นนะคะผลลัพธ์นี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่า AI อาจจะส่งผลต่อความต้องการแรงงานในระดับเริ่มต้นที่เป็น first jobber มากกว่าตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่า AI เมื่อไม่ได้ก่อให้เกิดการว่างงานในวงกว้างนะคะอย่างที่หลายฝ่ายกังวลแต่ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานไปในอีกมิตินึงที่สำคัญกว่าก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอาชีพทักษะที่นายจ้างต้องการแล้วก็รูปแบบการทำงานด้วยหลังการเกิดขึ้นของ Generative AI เนี่ยตลาดแรงงานอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพเร็วกว่าช่วงที่คอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มแพร่หลายแล้วก็ AI ยังก่อให้เกิดอาชีพใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกำกับดูแลแล้วก็ประยุกต์ใช้ AI ด้วยเช่นเดี๋ยวนี้เราจะมีอาชีพที่เรียกว่า AI Engineer นะคะวิศวกรปัญญาประดิษฐ์หรือว่าวิศวกรที่ต้องประยุกต์ใช้ AI ชื่อภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า Forward Deploy Engineer AI Annotators นะคะตลอดจนอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลที่ต้องจัดการงานเรื่อง AI โดยAI Engineer เนี่ยนับเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม LinkedIn ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเลยดังนั้นนะคะเมื่อเรามาดูมิติสุดท้ายก็คือคาดการผลกระทบของ AI เนี่ยต่อตลาดแรงงานในอนาคตทาง World Economic Forum นะคะก็ได้มีรายงาน Four Future Jobs in the New Economy เพื่อเสนอว่าอนาคตของตลาดแรงงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี AI อย่างรวดเร็วเนี่ยจะส่งผลต่อลักษณะงานในอนาคตยังไงโดยที่เขาแบ่งออกมาเป็น4อย่าง4ด้านนะคะในกรณีแรกก็คือการที่ AI พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงงานสามารถปรับตัวได้ทันรายงานเนี่ยเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็น supercharge progress เป็น scenario ที่ระบบเศรษฐกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AIผลิตภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนวัตกรรมจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดอาชีพใหม่จำนวนมากแม้ว่างานบางประเภทเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแต่ว่าแรงงานจะสามารถย้ายเข้าสู่อาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกำกับดูแลการประสานงานระหว่างมนุษย์กับ AI ได้การเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะดำเนินคู่ไปกับการปรับตัวของแรงงานพูดง่ายๆคือซีนาริโอแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกประเทศอยากได้AI พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงงานก็ปรับตัวทันในขณะที่ซีนาริโอที่2นะคะในทางตรงกันข้ามถ้า AI พัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ว่าระบบการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันจะเรียกว่าเป็นยุคของ The Age of Displacement นะคะเป็นสถานการณ์ที่องค์กรเนี่ยเร่งใช้ AI เพื่อเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ลดต้นทุนแรงงานจำนวนมากก็จะถูกแทนที่เร็วกว่าระบบที่พัฒนาทักษะจนสามารถรองรับได้เศรษฐกิจจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภาพแต่ว่าผลประโยชน์ด้าน AI เนี่ยจะกระจุกตัวอยู่แค่บางกลุ่มเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือคนที่ปรับตัวทันก็จะได้ประโยชน์ในขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันก็จะต้องเผชิญกับปัญหาความว่างงานแล้วก็ในภาพรวมของเศรษฐกิจก็จะเจอปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเพิ่มขึ้นในกรณีที่3นะคะAI พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนแรงงานก็ได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็จะเรียกว่าเป็น Co-pilot Economy เป็นอนาคตที่ AI ทำหน้าที่เสริมศักยภาพแรงงานมากกว่าทดแทนแรงงานโดยตรงถ้าภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยองค์กรก็จะมุ่งเน้นการออกแบบกระบวนการทำงานที่ผสมผสานจุดแข็งของมนุษย์แล้วก็ AI เข้าด้วยกันส่งผลให้เกิดการปรับปรุงผลิตภาพในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปลดความรุนแรงของผลกระทบด้านการแทนที่แรงงานนะคะแล้วก็ประเทศที่ลงทุนในด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิตอลแล้วก็ธรรมาภิบาลด้าน AI ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนสถานการณ์สุดท้ายนะคะถ้า AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่แรงงานขาดทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็น stall progress เป็นscenario ที่ผลประโยชน์ของ AI เนี่ยกระจายตัวอย่างไม่ทั่วถึงองค์กรบางแห่งอาจจะใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้แต่ว่าก็จะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะทำให้การเติบโตของผลิตภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงบางส่วนแล้วก็กระจุกตัวอยู่ในองค์กรหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI เท่านั้นในขณะที่องค์กรอื่นๆก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เผชิญกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมก็จะชะลอตัวลงทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอนาคตของตลาดแรงงานเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยความก้าวหน้าของ AI เพียงอย่างเดียวหรือว่าเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆแต่มันจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรของแรงงานแล้วก็ของภาครัฐเองก็ตามนะคะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยผลกระทบ AI ของต่อการจ้างงานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วของการพัฒนาทักษะแรงงานถ้าเกิดว่าการพัฒนาทักษะเนี่ยสามารถดำเนินไปได้ทันก็จะมีแนวโน้มที่ AI จะช่วยเสริมศักยภาพแรงงานไม่ได้มาทดแทนแรงงาน

0: นะคะแล้วก็ AI จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเหมือนแต่ถ้าการพัฒนาทักษะเนี่ยล่าช้ากว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะนำไปสู่การแทนที่ของแรงงานแล้วก็เพิ่มความเหลื่อมล้ำได้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องอาศัยนโยบายของภาครัฐในการสร้าง AI literacy หรือว่าสร้างองค์ความรู้ด้าน AI แล้วก็ปรับตัวทักษะแรงงานให้เท่าทันด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วสามารถกลับมาติดตามฟังรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอพลัสค่ะขอบคุณค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ช้างนอกจากจะมีความสำคัญกับการสงครามในฐานะพระราชพาหนะของพระมหากษัตริย์มาแต่สมัยโบราณแล้วช้างยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อีกด้วยแต่ในปัจจุบันช้างได้ถูกจัดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะสูญพันธุ์และยังพบการใช้แรงงานช้างอย่างผิดกฎหมายในหลายพื้นที่กับพบช้างเร่ร่อนเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยวิถีช้างที่ผิดธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ช้างต้องสูญพันธุ์จึงทรงช่วยเหลือช้างด้วยโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเมื่อพุทธศักราช2540ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดูแลโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะยาวและได้พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติความสำคัญของช้างต่อระบบนิเวศคือช้างเป็นสัตว์กินพืชและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชที่กินเข้าไปผ่านการขับถ่ายเป็นผู้สร้างและผู้ดูแลแหล่งน้ำด้วยการใช้งวงขุดแหล่งดินโป่งเพื่อเป็นทานน้ำไหลตลอดจนเป็นผู้สร้างพื้นที่ว่างให้แสงส่องลงมาด้วยขนาดร่างกายที่ใหญ่โตแสดงให้เห็นว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์เพียงใดที่จะรองรับสัตว์ใหญ่ได้ด้วยทรงเห็นความสำคัญของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและจะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงทำให้บางชีวิตที่ถูกทรมานได้หลุดพ้นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อเกื้อกูลมนุษย์และธรรมชาติและช้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนไทยทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลช้างให้ลูกหลานได้เห็นช้างในอนาคตและเพื่อป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำหยาดฝนและแหล่งอาหารให้กับอนาคตของทุกชีวิตสืบไป

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น

0: FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และ on mobile สามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jula Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟัง Jula Radio Plus
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และงานประติมากรรมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรรวมถึงการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารวิธานสถาปกศาลาโรงขยายแบบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำหรับการออกแบบพระเมรุมาตรในครั้งนี้ทรงพระเมรุมาตรเรียกว่าทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นมีความอ่อนช้อยตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นส่วนพระโกฏจันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์ซึ่งดำเนินการโดยสำนักช่าง10หมู่ณอาคารโรงฉลุไม้จันทร์การเขียนสีตกแต่งประติมากรรมของสำนักช่าง10หมู่ณอาคารโรงเขียนสีประติมากรรมจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะมีเวลาอีก2เดือนที่จะเตรียมความพร้อมในส่วนรายละเอียดก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กรมศิลปากรยังได้รายงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้ได้เร่งออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานและสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามให้สมพระเกียรติสูงสุดโฆษกรัฐบาลระบุนายกสั่งการให้เปิดช่องทางร้องเรียนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่256/2569ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางและนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยใช้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐขู่อิหร่านให้เลือก2ทางระหว่างการเจรจากับการสู้รบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยถึงแนวทางนโยบายต่างประเทศต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐมีทางเลือก2ทางในเวลานี้คือการบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ร่วมกับอิหร่านหรือไม่ก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดและยอมรับด้วยว่าเขาปรารถนาที่จะเลือกหนทางการเจรจามากกว่าเนื่องจากไม่ต้องการเห็นประชาชนชาวอิหร่านกว่า91ล้านคนต้องได้รับผลกระทบรุนแรงจากความขัดแย้งซึ่งทรัมป์ได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าวไปยังอิหร่านถึงศักยภาพทางทหารโดยระบุว่ากองทัพสหรัฐมีขีดความสามารถที่จะทำลายล้างสะพานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านให้พินาศสิ้นได้ภายในระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จอมสุรางค์เรืองพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันก็จะมาชวนทุกท่านนะคะพูดคุยกันในประเด็นที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวมากนะคะแต่ว่าหลายองค์กรยังจัดการไม่ทันนะคะนั่นก็คือความเสี่ยงจากโซเชียลมีเดียแล้วก็โซเชียลเทคโนโลยีนะคะโดยวันนี้เราก็จะมองผ่านมุมมองของผู้บริหารนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีนะคะว่าแต่ละบทบาทเนี่ยควรจะคิดแล้วก็จัดการเรื่องราวพวกนี้อย่างไรนะคะต้องบอกว่าเราจะเริ่มจากทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่มีข่าวหุ้นข่าวบริษัทหรือว่าดราม่าทางธุรกิจเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้รู้จากแถลงข่าวนะคะหรือว่า annual report รายงานประจำปีนะแต่เรามักจะรู้ไวๆเลยจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็น X Facebook YouTube หรือว่า TikTok หรือแม้กระทั่งโพสต์ในกลุ่มปิดก็ตามนะคะแต่คำถามก็คือว่าไอ้โพสต์หนึ่งโพสต์เนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยเจ๊งหรือรอดได้จริงหรือเปล่านะคะและคนที่ดูแลตัวเลขดูแลงบการเงินดูแลในด้านของการสอบบัญชีเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอาจจะลองนึกภาพตามสถานการณ์เหล่านี้กันนะคะว่ายกตัวอย่างว่ามี CEO บริษัทหนึ่งเขาใช้ชื่อปลอมนะคะแล้วก็โพสต์ในเว็บบอร์ดเนี่ยบอกว่าบริษัทเนี่ยมีรายได้มหาศาลเลยทั้งที่จริงๆแล้วแทบไม่มีรายได้นะคะผลก็คือราคาหุ้นก็จะพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนเชื่อข้อมูลที่ผิดนะสุดท้ายก็จะกลายเป็นประเด็นฟ้องร้องจากregulator หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะก็คือหุ้นของบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งอาจจะถูกพูดถึงในโซเชียลเลยอย่างร้อนแรงเลยนะกลุ่มนักลงทุนรายย่อยก็รวมตัวกันปั่นกระแสนะซื้อให้สุดเลยจนราคาหุ้นผันผวนนะผู้บริหารก็งงตลาดหุ้นตลาดทุนปั่นป่วนผู้สอบบัญชีเองก็ต้องตั้งคำถามว่าไอ้ความเสี่ยงจากโลกออนไลน์แบบนี้เนี่ยเราได้มีการระบุไว้ในกรอบการประเมินความเสี่ยงขององค์กรหรือยังนะฉะนั้น2ตัวอย่างนี้ที่อาจจะดูเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งนะก็จะสะท้อนประเด็นสำคัญเลยว่าสิ่งที่คนโพสต์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องภาพลักษณ์นะคะแต่ว่ากระทบถึงความเสี่ยงทางการเงินกฎหมายแล้วก็การรายงานทางบัญชีขององค์กรด้วยนะคะฉะนั้นก่อนที่จะไปในประเด็นถัดไปนะก็อาจจะต้องมาทำความเข้าใจคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าเวลาที่พูดถึงคำว่าโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะในแวดวงวิชาการเนี่ยมักจะใช้คำว่าโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยแทนคำว่าโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าจะมีความหมายที่กว้างกว่านะคะคือไม่ได้มีแค่ Facebook X LinkedIn หรือ YouTube แต่เรากำลังพูดถึงหมายรวมถึงแพลตฟอร์มภายในองค์กรเช่น Microsoft Teams Slack กลุ่ม LINE Intranet หรือว่าบอร์ดสื่อสารภายในองค์กรด้วยแล้วก็รวมถึงวิธีการที่องค์กรเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการสื่อสารทำงานประสานงานแล้วก็สร้าง relationship กับ stakeholder ต่างๆด้วยนะคะดังนั้นเวลาพูดถึงคำว่า social technology เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของฝ่ายการตลาดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของทั้งองค์กรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชีภายนอกนะคะ social technology ต้องบอกว่าอาจจะทำให้เกิด opportunity หรือโอกาสนะคะเช่นมีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์มากขึ้นเนาะมีช่องทางในการประกาศข้อมูลที่สำคัญกับนักลงทุนได้มีช่องทางในการให้เรียนรู้พฤติกรรม behavior ของ consumer ผู้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นช่องทางสื่อสารภายในให้ทีมทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสี่ยงให้เราได้เหมือนกันนะเช่นข้อมูลที่ผู้บริหารหรือพนักงานโพสต์เนี่ยก็อาจจะขัดกับข้อเท็จจริงทางการเงินคำพูดที่หลุดออกไปอาจจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องทางกฎหมายได้นะหรือว่ากระแสในสังคมออนไลน์ก็อาจจะทำให้มูลค่าหุ้นผันผวนอย่างรุนแรงนะหรือแม้กระทั่งข้อมูลภายในที่หลุดผ่านแพลตฟอร์มภายในที่ไม่ได้ดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นประเด็นคำถามสำคัญหนึ่งก็คือว่าองค์กรของเราเองเนี่ยมองโซเชียลเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการตลาดหรือว่าเป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แล้วก็การควบคุมภายในกันแน่นะคะคือถ้าเรามองด้วยกรอบการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่เนาะเช่นเราใช้กรอบของ

โซ่ที่นักบัญชีคุ้นเคยกันนะการบริหารความเสี่ยงก็เลยจะมีอยู่อย่างน้อย5ขั้นตอนนะก็คือมีตั้งแต่1การระบุความเสี่ยง2มีประเมินระดับและลักษณะความเสี่ยง3มีเลือกกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง4มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะด้วยชุดของกิจกรรมควบคุมที่เราเรียกกันว่า control activities นะแล้วก็5ก็คือต้องมีการติดตามแล้วก็ทบทวนอย่างต่อเนื่องนะคะก็เมื่อเอากรอบนี้เนี่ยมาวางบนเรื่องของโซเชียลเทคโนโลยีเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเอ๊ะถ้าองค์กรยังคิดแค่ว่ามีปัญหาแล้วค่อยแก้นะโดนดราม่าแล้วค่อยออกแถลงการณ์ซึ่งนี้ก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะเราบอกว่านั่นคือวิธีการคิดแบบตรวจพบแล้วค่อยตามแก้ไขปัญหาหรือที่เรียกเป็นภาษาเชิงเทคนิคว่า detective หรือว่า corrective control เอามาใช้ในโลกที่ความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีนะคือคิดแบบตรวจพบแล้วค่อยแก้ไขก็คือ detective corrective control ในขณะที่เรามองว่า best practice หรือแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะในโลกที่ข่าวสารมันแพร่ไวแบบโซเชียลเนี่ยควรจะเน้นไปที่การควบคุมแบบป้องกันไว้ก่อนหรือที่เรียกว่า preventive control นะยกตัวอย่างเช่นองค์กรควรจะมี code of conduct หรือเปลี่ยนใหม่แล้วคงไม่ใช่แค่ Code of Conduct หรือ Policy ที่เกี่ยวกับด้านของ Financial หรือ IT ละแต่ต้องเป็น Social Media Policy ที่ชัดเจนนะมีการอบรมพนักงานว่าอะไรที่สามารถโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้มีขั้นตอนการรีวิวแล้วก็อนุมัติเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆก่อนที่จะ Publish หรือว่าโพสต์ลงในสื่อต่างๆโดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประกอบการแผนธุรกิจหรือว่าความเห็นต่อคู่แข่งหรือว่าลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นนักวิชาการทางด้านของการบัญชีและระบบสารสนเทศเนี่ยก็ได้มีการไปทำแบบสำรวจนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงหลายองค์กรนะเขาพบว่าบางองค์กรเนี่ยก็จะรอให้มีปัญหาก่อนนะแล้วค่อยขยับเรื่องของการควบคุมต่างๆในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะเลือกสร้างเกราะป้องกันไว้ล่วงหน้าต้องบอกว่ากลุ่มหลังนี่แหละค่ะคือองค์กรที่เราก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะให้คิดตามกันในวันนี้นะคะเพราะว่าในการเซอร์เวย์ที่ว่านี้ก็มีการพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการที่องค์กรจะมีมาตรการนะคะป้องกันความเสี่ยงจากโซเชียลเทคโนโลยีนะอาจจะขอเล่าแบบภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็คือถ้าคิดเรื่องของความเสี่ยงตั้งแต่ตอนวางกลยุทธ์เนี่ยอาจจะมีการป้องโอกาสป้องกันได้มากกว่านะเป็นองค์กรที่ไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเราจะใช้โซเชียลยังไงให้ดังได้ไวได้ยังไงแต่เริ่มจากคำถามที่ว่าเราจะใช้โซเชียลยังไงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็ไม่สร้างความเสี่ยงเกินกว่าจะรับได้ให้กับองค์กรเราต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นองค์กรที่มีการผูกเรื่องของโซเชียลเนี่ยเข้ากับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรนะคะก็เลยจะไม่ได้ให้ฝ่ายการตลาดเนี่ยเดินลุยเดี่ยวอย่างเดียวแต่ว่าจะมีการดึงฝ่ายบัญชีฝ่ายกฎหมายฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะพูดอีกแบบก็คือว่าถ้าเราเอาเรื่องความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในโต๊ะประชุมตั้งแต่การเริ่มต้นคิดกลยุทธ์โซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมี preventive control ดีๆมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือบริษัทจดทะเบียนจะถูกจับตามองมากกว่าเสี่ยงมากกว่าจริงหรือเปล่านะคะจากข้อมูลสำรวจนะคะก็มีการไปเซอร์เวย์นะในเชิงของการวิจัยนะก็พบว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มที่จะมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านโซเชียลเนี่ยมากกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดหรือบริษัทเอกชนทั่วๆไปนะเหตุผลก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนบริษัทที่จดทะเบียน listed firm พวกนี้เนี่ยเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นจำนวนมากนะข้อมูลที่ผู้บริหารสื่อสารออกไปก็จะต้องไม่ใช่เป็นความเห็นส่วนตัว personal opinion ล่ะแต่ต้องถูกมองว่าเป็นสัญญาณข้อมูลที่จะสำคัญกระทบต่อราคาแล้วก็ราคาหุ้นแล้วก็การตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะเพราะความสื่อผิดพลาดในการสื่อสารบนโซเชียลมันก็อาจจะนำไปสู่คดีฟ้องร้องนักลงทุนเสียหายแล้วก็มีการสอบสวนจากregulator หน่วยกำกับดูแลต่างๆด้วยนะดังนั้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยก็มักจะลงทุนในนโยบายนะแล้วก็กระบวนการควบคุมนะเขาก็จะมีทีมกฎหมายทีม investor relation ทีม risk management ที่มาทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิดนะคะถามว่าเอ๊ะแต่ถ้ายิ่งใช้โซเชียลแล้วเนี่ยหลายฝ่ายงานเนี่ยยิ่งมีหลายฝ่ายงานในองค์กรที่ใช้โซเชียลเนี่ยจะยิ่งต้องมีเกราะป้องกันหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะจำนวนฝ่ายงานที่ใช้โซเชียล
คือถ้าในองค์กรเนี่ยโซเชียลไม่ได้มีแต่ฝ่ายการตลาดที่ใช้แต่เรายังมีฝ่ายอื่นๆที่ใช้งานด้วยพูดอย่างนั้นคือคำว่าหลายฝ่ายงานคือมีหลายหน่วยงาน department แผนกที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่นะคะหรือว่าโซเชียลเทคโนโลยี

จีอยู่แต่เรานอกเหนือจากฝ่ายการตลาดแล้วแน่นอนเขาใช้แน่นอนก็จะต้องมีเช่นฝ่าย HR ฝ่ายเรื่องของบุคคลที่จะใช้ในการสื่อสารกับผู้สมัครงานหรือว่าพนักงานของบริษัทฝ่าย Investor Relation แน่นอนเอาไว้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นนะคะฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ไว้ใช้ตอบคำถามแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะฝ่าย IT ก็เอาไว้ใช้ในการดูแล Community ภายในองค์กรหรือว่าแจ้งเตือนพนักงานอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมาใช้ก็คือเรื่องของฝ่ายจัดซื้อโลจิสติกที่ใช้อาจจะใช้ Close Group กลุ่มปิดนะคะในการที่จะสื่อสารกับ Supplier ต่างๆนั่นก็เลยหมายความว่ามันก็จะมีมือที่มาแตะโซเชียลอยู่ในระบบจำนวนมากดังนั้นความเสี่ยงจากการโพสต์ผิดพิมพ์ผิดนะใจร้อนตอบด้วยอารมณ์หรือแชร์ข้อมูลเกินจำเป็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะคะดังนั้นองค์กรที่ใช้โซเชียลแบบกระจายหลายฝ่ายงานเช่นนี้เนี่ยถ้าไม่มีนโยบายแล้วก็การควบคุมเชิงป้องกันหรือ preventive control ที่ดีอะเราบอกว่ามันก็จะเหมือนกับการมีเตาแก๊สเนาะหลายเตาในบ้านแต่ไม่มีระบบ safety นั่นเองนะคะดังนั้นงานวิจัยเขาก็เลยชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่ใช้โซเชียลกันหลายๆ department แบบนี้เนี่ยก็มักจะมีโอกาสสูงเลยที่จะลงทุนใน preventive control การควบคุมเชิงป้องกันนะเช่นมีนโยบายกลางที่ทุกฝ่ายจะต้องเรียกว่าทำตามมีการอบรมเทรนนิ่งพนักงานมีการกำหนด workflow ในการอนุมัติโพสต์ต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญขององค์กรนะคะมีการกำหนดบทลงโทษ penalty มีกระบวนการสอบสวนเมื่อเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาในด้านของ social technology นะคะและต้องบอกว่าช่องทางภายในก็สำคัญด้วยนะนอกเหนือจากที่พูดว่าใช้กันหลายฝ่ายละอีกฝ่ายนึงก็คืออีกประเด็นนึงก็คือการใช้ช่องทางภายในเนี่ยก็สำคัญคือไม่ใช่แค่โพสต์สู่สาธารณะเท่านั้นนะคะหลายองค์กรเขาก็มองว่าโพสต์ใน Facebook X YouTube เนี่ยเสี่ยงมากต้องระวังแต่ว่าเขาอาจจะมองข้ามช่องทางสื่อสารภายในองค์กรไปเช่นการใช้ Microsoft Teams ใช้ Slack ใช้ Close Group กลุ่มปิดหรือว่าบอร์ดสื่อสารภายในต้องบอกว่าทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตามข่าวที่เกิดขึ้นก็คือการนินทาลูกค้าการแชร์ข้อมูลของลูกค้าแชร์เอกสารภายในผ่านช่องทางภายในคือถ้ามีการ Capture Screenshot หน้าจอหรือหลุดออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราโพสต์เป็น Public เลยนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยเขาพบว่าองค์กรที่ใช้แพลตฟอร์มภายในหลายตัวเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะเริ่มคิดเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้นนะคะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าช่องทางภายนอกเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เขาเรียกกันว่าเป็น internal social media ก็จะเป็นพื้นที่ที่ผู้บริหารนักบัญชีผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องมองเห็นความเสี่ยงเช่นกันนะในด้านนี้นะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็อาจจะมาลองดูเจาะลึกลงในบทบาทของผู้บริหารนักบัญชีผู้สอบบัญชีกันบ้างนะคะว่าจะมาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านความเสี่ยงด้านโซเชียลเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียอย่างไรนะคะต้องบอกว่าจากมุมผู้บริหารเนี่ยจากอยากดังเนี่ยก็อาจจะต้องสู่ต้องดันให้ปลอดภัยก่อนนะในมุมผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็น CEO CFO CMO หรือกรรมการบริษัทก็ตามนะเราควรจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเห็นโซเชียลเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์หรือเป็นแค่พื้นที่โพสต์ข่าวคือเราได้ระบุบรรจุความเสี่ยงจากโซเชียลเหล่านี้เนี่ยไว้ใน Enterprise Risk Management ขององค์กรแล้วหรือยังนะคะผู้บริหารควรจะแน่นอนกำหนดโทน at the top เลยว่าโซเชียลไม่ใช่พื้นที่เล่นๆนะต้องมีการ communicate ส่งสัญญาณไปทั้งองค์กรเลยว่าเราจะต้องใช้โซเชียลอย่างมืออาชีพนะต้องเคารพ facts ข้อเท็จจริงเคารพกฎหมายเคารพผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะแล้วก็ผู้บริหารก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าก่อนที่ผมหรือดิฉันเนี่ยจะไปออกรายการ YouTube ให้สัมภาษณ์หรือโพสต์เองเนี่ยมีใครที่ช่วยดูเรื่องของความเสี่ยงให้หรือยังข้อมูลที่พูดหรือโพสต์เนี่ยมันเชื่อมโยงยังไงกับตัวเลขในงบการเงินหรือว่าข้อมูลที่เรายื่นต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเรกูเลเตอร์ต่างๆนะคะผู้บริหารควรจะมีการแน่นอนว่าให้การสนับสนุนทรัพยากรด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนงบประมาณแล้วก็เวลานะคะสำหรับการสร้างนโยบายการอบรมแล้วก็ระบบการควบคุมที่ดีเพราะการป้องกันที่ดีเนาะก็มันมักจะถูกมองไม่เห็นในวันที่ทุกอย่างมันปกติเหตุการณ์มันปกติราบรื่นนะแต่เราจะเห็นคุณค่าอย่างมากเลยกับ preventive control เนี่ยในวันที่เราเกิด crisis ขององค์กรขึ้นมานะคะนั่นก็คือมุมมองของผู้บริหารระดับ C level นะนี้มาดูในมุมของนักบัญชีในองค์กรบ้างนะเขาก็อาจจะต้องปรับบทบาทจากคนทำบัญชีสู่ผู้เล่นด้านผู้เล่นหลักด้านข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงหรือเปล่านะเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยยังคงมองว่านักบัญชีเนี่ยก็คือเป็นแค่คนทำงบทำภาษีนะแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนักบัญชีจะถูกคาดหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของข้อมูลแล้วก็การควบคุมภายใน

ในประเด็นทางด้านของโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยนักบัญชีมาช่วยยังไงได้บ้างก็สามารถจะช่วยระบุความเสี่ยงที่มันเชื่อมโยงกับตัวเลขได้นะเช่นถ้าผู้บริหารโพสต์ตัวเลขยอดขายตัวเลขกำไรหรือมีคำว่าหรือคีย์เวิร์ดว่าเรากำลังจะปิดดีลใหญ่นะคะนักบัญชีคนถามเลยว่าตัวเลขพวกนี้อ้างอิงจากข้อมูลชุดไหนแล้วมันสอดคล้องกับงบการเงินหรือว่ารายงานที่เรายื่นต่อ regulator ไปหรือไม่นะคะนักบัญชีอาจจะช่วยออกแบบกิจกรรมควบคุมนะ control activity ที่เป็นลักษณะของ preventive control ให้ได้นะคะเช่นร่วมกับฝ่ายอื่นกำหนดเกณฑ์เลยว่าอะไรคือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญที่ห้ามโพสต์ก่อน disclosure ตามช่องทางที่มันเป็น official ทางการนะคะเสนอกระบวนการให้ฝ่ายบัญชีหรือฝ่าย investor relation ต้องมีการตรวจทานข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะเกิดความเสียหายเราก็เน้นในเรื่องของ preventive control activity ไปนักบัญชีช่วยใช้ข้อมูลจากโซเชียลเป็น input ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรได้นะเช่นถ้ามี comment feedback ที่เป็นเชิง negative เนาะเป็นเสียงสะท้อนเชิงลบต่อสินค้าหรือว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมนะต้องบอกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็น signal ของความเสี่ยงด้านหนี้ศูนย์ด้านคดีความหรือว่าด้านการด้อยค่าสินทรัพย์ในอนาคตต่อไปได้เพราะนักบัญชีก็สามารถจะเสนอให้มีการติดตามตัวชี้วัดจากโซเชียลนะก็อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ early warning signal ได้นะนักบัญชีก็อาจจะทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน internal audit ด้วยนะมีการทบทวนนโยบาย social technology ที่ใช้อยู่ว่าได้รับการปฏิบัติจริงหรือเปล่า practice จริงหรือเปล่าตรวจสอบตัวอย่างการใช้โซเชียลนะคะว่ามีกรณีที่เสี่ยงต่อการให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่อันนี้ก็เป็นในมุมของนักบัญชีนะคะนี้มาดูในมุมของผู้สอบบัญชีภายนอก external auditor บ้างนะว่าแบบโลกออนไลน์เนี่ยกลายเป็น evidence แล้วก็ risk factor แล้วนะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้สอบบัญชีที่ฟังอยู่นะโซเชียลมีเดียก็อาจจะไม่ใช่แค่ฉากหลังแล้วล่ะนะคะแต่มันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้กับท่านในการช่วยประเมินความเสี่ยงของลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาบนโซเชียลนะข่าวลือเรื่องของการฉ้อโกงขององค์กรกระทู้ที่มาโจมตีในเรื่องของคุณภาพสินค้าพวกนี้อาจจะเป็นสัญญาณของความเสี่ยงที่ยังไม่สะท้อนรีเฟล็กอยู่ในงบการเงินของบริษัทนั้นนะคะผู้สอบบัญชีอาจจะมีจุดในการตั้งคำถามในการวางแผนการสอบบัญชีได้นะเช่นพอเห็น CEO พูดถึงยอดขายถล่มทลายคีย์เวิร์ดคือ CEO ใช้คำว่ายอดขายถล่มทลายในโซเชียลแต่ว่าตัวเลขในงบอ่ะยังไม่มาหรือว่าเราไปตรวจสอบแล้วตัวสต็อกจริงๆเราเห็นว่าอินเวนทอรี่ค้างจำนวนมากอย่างเงี้ยผู้สอบบัญชีแน่นอนควรจะสงสัยว่าอันเนี้ยมันเป็นการพูดเกินจริงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาในการรับรู้รายได้การประเมินสินค้าคงเหลือหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องแน่นอนว่าผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการพิจารณาว่าลูกค้า client ของเราเนี่ยมี preventive control ด้านโซเชียลหรือเปล่านะมีนโยบายไหมนะมีการอบรมเทรนนิ่งหรือเปล่าใครมีสิทธิ์ในการโพสต์เรื่องของ financial data เรื่องของการเงินนะแล้วมีหลักฐานขั้นตอนในการรีวิวหรืออนุมัติคอนเทนต์ก่อนที่จะโพสต์เป็น public ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือไม่นะสุดท้ายผู้สอบบัญชีก็อาจจะช่วยสะท้อนในการประเมิน going concern แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้เหมือนกันนะว่าถ้าองค์กรกำลังเผชิญวิกฤตนะภาพลักษณ์หนักเลยจากโซเชียลมันก็อาจจะกระทบยอดขายเนาะกระทบสัญญากู้ยืมนั้นผู้สอบบัญชีก็อาจจะต้องมองว่ามันคือเหตุการณ์หรือว่าเงื่อนไขที่มีนัยยะสำคัญต่อongoing หรือว่าความต่อเนื่องของกิจการ going concern ของกิจการด้วยนะคะประเด็นถัดไปก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราตรวจพบแล้วแก้เราเดิมเราใช้วิธีการตรวจพบแล้วแก้แต่เราจะขยับนะปรับมาเป็นระบบที่แบบป้องกันไว้ก่อนที่จะต้องไปตรวจพบแล้วแก้ก็คือเปลี่ยนจาก detective corrective control เป็น preventive control เนี่ยเราจะแปลมันออกมาเป็นภาษาปฏิบัติในองค์กรยังไงอันนี้ก็อาจจะชวนท่านผู้ฟังมาดูตัวอย่างของมาตรการที่เรียกว่าเป็นเชิงป้องกันที่เรียกว่าเป็นแบบเวอร์ชันที่จับต้องได้เอาไป practice ได้จริงนะว่าองค์กรควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการมีโซเชียลมีเดียโซเชียลเทคโนโลยีพ olicy ที่เขียนขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช้งานจริงในองค์กรนะโดยที่องค์กรต้องควรจะระบุให้ชัดเจนเลยว่าใครมีสิทธิ์ที่จะโพสต์ได้ในนามขององค์กรบริษัทเราใครมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงตัวเลขผลประกอบการแผนกลยุทธ์แล้วก็เรื่องคอนเทนต์ไหนที่จะต้องมีการผ่านการอนุมัติจากใครนะระบุขอบเขตของการแสดงความเห็นส่วนตัวของพนักงานให้ชัดเจนนะในเมื่อที่เขา

0: ระบุว่าเขายังทำงานที่บริษัทเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเรานะคะบริษัทอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการอบรมอย่างต่อเนื่องคือไม่ใช่แค่ส่ง policy ทางอีเมลให้กดอ่านแล้วเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่จะ practice กันแบบนี้นะคะแต่ว่านอกเหนือไปจากการนำส่งเรื่องของ policy แล้วควรจะมีการจัดกิจกรรมที่เล่า use case จริงๆนะให้พนักงานได้เห็นถึงผลกระทบที่มีทั้งด้านชื่อเสียงการเงินและกฎหมายต่อองค์กรถ้าเขาโพสต์อะไรที่ผิดพลาดไปนะคะมีการฝึกสถานการณ์จำลองสถานการณ์เช่นถ้ามีลูกค้ามาดราม่าในเพจเราเนี่ยเราควรจะมีวิธีการตอบหรือแฮนเดิลยังไงถ้ามีคนถามตัวเลขในกลุ่มสาธารณะควรจะตอบหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหัวข้อในการอบรมนะคะองค์กรอาจจะต้องมีกระบวนการรีวิวแล้วก็อนุมัติก่อนโพสต์ในเรื่องที่เสี่ยงสูงเช่นข้อมูลผลประกอบการแผนลงทุนใหญ่การควบรวมกิจการเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมันควรจะต้องมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับและเห็นชัดเจนว่าจะต้องมีฝ่ายบัญชีฝ่ายกฎหมายแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารมาเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการรีวิวและอนุมัติตรงนี้ด้วยนะตรวจสอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับเอกสารที่เป็นทางการของบริษัทนะคะแล้วก็มีการผูกเรื่องโซเชียลเข้ากับERM ก็คือ Enterprise Risk Management แล้วก็ Internal Control Framework Framework ที่ใช้ในการควบคุมภายในขององค์กรด้วยนะคะก็คือให้ความเสี่ยงจากโซเชียลพวกนี้มีการถูก discuss พูดถึงกันในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้วยมีการระบุ Risk Owner หรือจะแปลเป็นไทยว่าเจ้าของความเสี่ยงว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบประเด็นไหนมีการใส่พวกตัวชี้วัด KPI เช่นจำนวนเหตุการณ์ด้านโซเชียลที่มีผลกระทบหรือว่าระยะเวลาในการตอบสนองแก้ไขเป็นต้นนะแน่นอนว่าต้องไม่ลืมมุมช่องทางภายในด้วยก็คือช่องทางสื่อสารภายในองค์กรนะคะทางบริษัทก็ควรจะมีการตั้งกติกาเนาะการใช้กลุ่ม LINE กลุ่มแชทภายในการห้ามส่งเอกสารที่เป็น confidential ผ่านช่องทางที่ไม่เข้ารหัสหรือว่าควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็สร้าง culture ที่แบบมีการเตือนกันได้หากเห็นการแชร์ข้อมูลที่มันสุ่มเสี่ยงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่องค์กรนำไป adopt ใช้ได้นะคะถามว่าทำไมเรื่องราวเหล่านี้ที่พูดกันวันนี้เรื่องความเสี่ยงจากโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยถึงมีความสำคัญกับนวัตกรรมเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบเป็นการกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะต้องบอกว่าชื่อรายการของเรานะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็คือรายการ Innovative Wisdom นะคะก็เลยดิฉันก็เลยอยากจะปิดท้ายด้วยมุมมองที่ว่าการจัดการความเสี่ยงจากโซเชียลเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยก็จะช่วยเปิดพื้นที่ให้นวัตกรรม Innovation ได้อย่างไรนะอันดับแรกเลยคือถ้าองค์กรเราไม่มีกรอบที่ชัดเจนนะคนก็จะกลัวโพสต์กลัวทำผิดนะเพราะผลที่ได้ก็อาจจะไม่ดีคือพนักงานก็ไม่กล้าใช้โซเชียลเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่โซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางให้พนักงานสื่อสารคุณค่าแชร์ความสำเร็จ success story เล่านวัตกรรมขององค์กรได้นะแต่ว่าถ้าองค์กรมีกติกาที่ชัดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งคนก็จะกล้าเล่นอยู่ในกรอบอย่างสร้างสรรค์โซเชียลก็จะกลายเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้นะคะสำหรับนักบัญชีและผู้สอบบัญชีเนี่ยการเข้าใจโซเชียลเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้เราไม่ใช่แค่คนที่เบรกนะแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยออกแบบวิธีใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นคนที่ช่วยให้องค์กรกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆภายใต้กรอบการควบคุมที่ดีนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารนักบัญชีผู้สอบบัญชีหรือทำงานในฝ่ายอื่นก็ตามอาจจะต้องลองถามตัวท่านเองแล้วก็องค์กรดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้โซเชียลเทคโนโลยีแค่ไหนใช้กี่แพลตฟอร์มกี่หน่วยงานใช้ทั้งภายในภายนอกหรือไม่นะเราเคยเอาประเด็นความเสี่ยงด้านโซเชียลเทคโนโลยีเนี่ยไปคุยกันในโต๊ะบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือยังหรือว่าเราปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดหรือแอดมินเพจเท่านั้นนะเรามีมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมแล้วหรือยังเช่นมีนโยบาย policy ที่ชัดเจนมีการอบรมเทรนนิ่งมีการรีวิวอนุมัติเนื้อหาที่มีความเสี่ยงมีการติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญเราในฐานะนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีได้ถามคำถามเกี่ยวกับโซเชียลเทคโนโลยีกับผู้บริหารบ้างหรือไม่นะหรือว่าเรามองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะงั้นก็หวังว่าเซสชันในวันนี้ก็จะจุดประกายท่านผู้ฟังในประเด็นทางด้านความเสี่ยงของโซเชียลเทคโนโลยีแล้วก็ใช้โซเชียลเทคโนโลยีอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามกันมาตลอดช่วงเวลา20กว่านาทีนี้นะคะก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการ Innovative Wisdom ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จอมสุรางค์เรืองอภัณฑ์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจ

0: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
2: เป็นคนที่รักเธอ
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมนลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนก็จะมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ค่ะยังคงมีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของการสร้างกล้ามเนื้อละกันหรือเรียกว่าการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุหรือในวัยสูงอายุเนี่ยทุกคนจะทราบดีว่าบางทีเดินเนี่ยรู้สึกทรงตัวไม่ค่อยอยู่เดินแล้วจะเดินเซหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียหรือว่าอ่อนล้าตามร่างกายแล้วก็บางครั้งค่ะจะรู้สึกว่าเวลาเดินเดินไปทำไมหกล้มหรือว่าลื่นล้มได้ง่ายการทรงตัวก็ไม่เหมือนเดิมการเลือกรับประทานอาหารหรือการออกกำลังกายจะต้องทำอย่างไรดีหรือเราจะมาสร้างกล้ามเนื้อหรือการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อในร่างกายได้อย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะวันนี้ต้องบอกว่าหัวข้อน่าสนใจมากๆเราจะได้หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันได้ดีมากยิ่งขึ้นและเผื่อใครที่อาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านจะได้มีวิธีการดูแลท่านได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกุลตาราอนุเรืองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรายการในวันนี้และขณะนี้ท่านอาจารย์สกุลตารานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณนันและสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะอาจารย์ขาพูดถึงเรื่องของการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าในวัยสูงอายุเนี่ยจริงๆหลายคนมีปัญหาเพราะว่ารันเห็นคนรอบตัวนะบางทีคนรู้จักค่ะเขาจะบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างแหละเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเดินเดินไปเดี๋ยวหกล้มได้ง่ายเอ๊ะเดินเดินไปรู้สึกทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะอาจารย์แล้วก็บางทีเผลอสะดุดล้มบ้างอะไรบ้างทั้งเรื่องของอาหารการกินเองเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเองแต่ตามธรรมชาติเขาบอกว่าพอสูงอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันจะลดน้อยลงไปแล้วบางคนก็พอไม่ได้ใช้แรงมากๆกลายเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยเดี๋ยววันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงความสำคัญของการสร้างกล้ามเนื้อหรือการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อในวัยสูงอายุสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันมีความสำคัญยังไงบ้างหรือเราจะมีวิธีการดูแลสำหรับตัวเราเองด้วยและคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือใครก็ตามที่อยากจะดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านด้วยต้องทำยังไงดีคะทั้งอาหารการกินต้องกินโปรตีนไหมหรืออาหารมื้อไหนควรจะมีโปรตีนเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือเรื่องของการทรงตัวการป้องกันการลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
5: สำหรับในหัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะสิ่งที่กำลังจะพูดถึงวันนี้ค่ะเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุค่ะจริงๆถ้าเป็นทางการแพทย์นะคะเราก็จะเรียกว่าซาร์โคพีเนียเนาะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยนะคะของต่างประเทศเนี่ยก็พบว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยก็จะมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยอยู่ประมาณ120นะคะแต่ของประเทศไทยเนี่ยก็สอดคล้องค่ะโดยพบประมาณ18%ค่ะนั่นก็แปลว่าประมาณ5ถึง6คนน่ะผู้สูงอายุ5ถึง6คนเนี่ยค่ะ ็จะ

0: คนนะคะที่มีภาวะอันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะภาวะเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผอมลงแค่นั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าเรื่องของแรงนะคะของกล้ามเนื้อนี่มันลดลงด้วยนะคะนั่นแปลว่าเวลาที่แรงลดลงนะคะอาจจะมีอาการเรื่องของเดินช้าลงนะคะหรือว่าเวลาที่ลุกนั่งเนี่ยก็ลำบากมากขึ้นนะคะเราก็จะมีภาวะการเสี่ยงต่อการหกล้มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าสมรรถภาพมหาทางร่างกายเนี่ยของผู้สูงอายุก็จะลดลงด้วยค่ะนั่นแปลว่าไม่ว่าจะลุกจะเดินนะคะจะยืนหรือว่าจะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยหากมีภาวะนี้ค่ะแล้วก็พอมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะการใช้ชีวิตเนี่ยก็ความมั่นใจในการใช้ชีวิตนะคะก็จะลดลงนะคะแล้วก็อาจ
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: ต้องมีการพึ่งพาพึ่งพิงผู้อื่นเข้ามาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้
1: อันนี้ก็
0: เรื่อง
1: เป็นการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่อาจจะต้องมีการพึ่งพาพึ่งพิงเพราะว่ากล้ามเนื้อมันลดลงไป
0: ใช่เลยค่ะคราวนี้
1: ค่
0: เน
1: ะ
0: ี่ยเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะข่าวดีก็คือเราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็จะชะลอนะคะอีกทั้งยังสามารถดูแลได้ด้วยนะคะด้วยหลัก2อย่างง่ายๆเลยค่ะคือหลักที่อาหารเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่ถูกวิธีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกล้ามเนื้อค่ะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของทําให้เราดูแข็งแรงดูแบบยกของหนักๆได้เท่านั้นแต่จริงๆกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะแม้กระทั่งเวลายิ้มเนี่ยเราก็ใช้กล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะแม้กระทั่งการหายใจเราก็ใช้กล้ามเนื้อเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยนะคะมีปัญหาเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีภาวะพึ่งพิงพึ่งพามากขึ้นนะคะกิจวัตรประจำวันอะไรใดๆที่เคยทำได้เนี่ยก็อาจจะทำได้ลดลงค่ะคราวนี้ถ้าเรา
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าดูเรื่องของสาเหตุบ้างนะคะทุก
1: ค
0: ท
1: ่
0: ่
1: ะ
0: านก็อาจจะคิดว่าโอ้พออายุเยอะเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนตัวเล็กลงอะไรพวกนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัจจัยเรื่องอายุเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะที่จะทำให้เกิดเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยนี้ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องอายุค่ะแต่มันรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยด้วยนะคะบางทีบางท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสารอาหารหลักๆที่จะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยคือโปรตีนเนี่ยไม่พอค่ะอาจจะไม่พอด้วยหลายสาเหตุนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องปากและฟันนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องของระบบลำไส้ที่จะมาย่อยเอาตัวโปรตีนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยอยากจะทานโปรตีนสักเท่าไหร่อ่ะเนาะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะก็
1: ค
0: อา
1: ่
0: จ
1: ะ
0: จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายอะค่ะชอบนั่งนิ่งๆนอนพักบนเตียงนานๆอะไรต่างๆหรือบางท่านเนี่ยก็มีโรคประจำตัวหรือว่าความเจ็บป่วยที่ทำให้ต้องอาจจะมีภาวะติดเตียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยนำมาเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้สัญญาณที่ควรจะสังเกตนะคะถ้าเรา
1: ค่ะ
0: เป็นลูกหล
1: กล
0: า
1: ้าน มเนื้อ
0: ลูกหลานของผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะสังเกตว่าเอ๊ะมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยแล้วหรือยังนะคะ
1: พฤ
0: ให้
1: ติ
0: ส
1: กร
0: ั
1: รม
0: ง
1: ต้องเป็
0: เก
1: นยัง
0: ต
1: ไงคะ
0: ให้สังเกตอยู่5อย่างค่ะนะคะคือ1เดินช้าลงกว่าเดิมค่ะ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะจากที่เคยเดินได้แบบโอเคจังหวะที่เราก็น่าจะพอสังเกตได้นะคะเพราะว่าเราก็อยู่กับท่านมาพอสมควรนะคะถ้าท่านเดินช้าลงเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งสัญญาละนะคะหรือว่าเวลาที่ลุกออกจากเก้าอี้เนี่ยค่ะถ้าไม่ใช้มือดันเนี่ยจะลุกได้ลําบากเลยจะลุกได้ยากนะคะนั่นแปลว่าท่านก็อาจจะมีการที่เหมือนช่วยเอามือเนี่ยพยุงตัวในการลุกนะคะแล้วก็เรื่องของแรงบีบมือนะคะที่ลดลงนะคะอาจจะเริ่มเปิดขวดน้ำหรือขวดซอสหรือขวดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะหรือเปิดแล้วเปิดไม่ออกเปิดลำบากนะคะหรือว่าน้ำหนักลดนะคะตัวเสื้อผ้าเนี่ยเริ่มหลวมลงนะคะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่มั่นใจกลัวที่จะหกล้มนะคะซึ่งอาการสัญญาณเหล่านี้ค่ะเป็นสัญญาณของการมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านหรือตัวท่านเองเป็นผู้สูงอายุเองลองประเมินตัวเองดูค่ะว่าท่านมีอาการเหล่านี้ไหมนะคะจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องวัย

0: แต่ว่ามันมีเรื่องอย่างที่พี่ได้กล่าวไปแล้วเนาะมันมีตัวปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะนะคะ
1: คือต้องบอกอาจารย์ว่าแค่ฟังข้อแรกตอนเมื่อสักครู่ก็นึกถึงตัวเองแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่ทันได้เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะ

0: เคยทำการศึกษาเหมือนกันค่ะในคนปกติเนี่ยนะคะให้ทำเหมือนการลองลุกนั่งจากเก้าอี้แล้วก็เดินเนี่ยแล้วจับเวลาเนี่ยค่ะเพราะว่าในคนปกติเนี่ยใช้เวลานิดเดียวเองค่ะนะคะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยกว่าที่ท่านเนี่ยจะลุกขึ้นได้เนี่ยท่านก็เริ่มจะพยุงเก้าอี้แล้วนะคะใช้มือดันตัวเองขึ้นไปแล้วกว่าที่จะตั้งหลักในการตั้งขาที่จะออกก้าวเดินเนี่ยท่านก็จะใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันเลยเป็นที่มาของการที่จะประเมินว่าท่านนั้นเนี่ยมีเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อน้อยแล้วหรือยังนะคะในการที่จะจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็อาจจะสามารถที่ใช้วิธีการเหล่านี้ค่ะเป็นการประเมินเบื้องต้นก็ได้ค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านคราวนี้เวลาที่เราจะเริ่มดูแลค่ะนะคะเราจะเริ่มดูแลได้ยังไงนะคะก็คือหนึ่งเลยเรื่องของอาหารค่ะนะคะหัวใจสําคัญนะคะของการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะคือการรับประทานให้พอนะคะโปรตีนต้องถึงนะคะแล้วก็ต้องกระจายโปรตีนเนี่ยออกไปในทุกๆมื้อนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนเบื้องต้นนะคะบางผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะมีความมีข้อจํากัดบางอย่างนะคะเช่นฟันไม่ดีนะคะคือเคี้ยวที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ระบบย่อยพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะย่อยก็ไม่ได้ท้องอืดรู้สึกไม่สุขสบายต่างๆนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าตัวโปรตีนเนี่ยค่ะมันคือสารอาหารสําคัญที่จะไปสร้างตัวกล้ามเนื้อของเราเลยนะคะถ้าไม่มีโปรตีนเนี่ยค่ะในการที่จะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ค่อนข้างลําบากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะจริงๆเราอาจจะต้องขอยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องโรคไตเนี่ยกับโปรตีนนี้ก็อาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่อาจจะต้องมีการจํากัดโปรตีนต่อวันนะคะแต่ถ้าสําหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไปค่ะนะคะสําหรับปริมาณโปรตีนที่ต้องการต่อวันเนี่ยโดยปกติทั่วไปนะคะก็คือปริมาณโปรตีนเนี่ยประมาณ1กรัมค่ะ1ถึง 1.2 กรัมนะคะต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหนักประมาณ50กิโลกรัมนะคะท่านก็ควรจะได้รับโปรตีนเนี่ยจากอาหารเนี่ยนะคะประมาณ50ถึง60กรัมต่อวันด้วยนะคะแต่ถ้าท่านหนักสักประมาณ60นะคะก็ควรจะประมาณ60
1: ค
0: ถึ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: 72นะคะ
1: ค
0: สา
1: ่ะ
0: มารถที่จะคำนวณได้เลยก็คือเอา1หรือ 1.2 เนี่ยคูณด้วยน้ำหนักตัวได้เลยค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วนั่นแหละค่ะคือปริมาณโปรตีนที่เราต้องการในแต่ละวันค่ะนะคะแต่ในคนที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการเจ็บป่วยนะคะยกเว้นโรคไตนะคะเมื่อกี้ที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะหรือเช่นมีแผลนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะติดเตียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีความต้องการโปรตีนเนี่ยมากขึ้นไปกว่าคนปกติมากขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะหรือว่านักกำหนดอาหารด้วยนะคะแล้วโปรตีนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะในสารอาหารนะถ้าเราคิดถึงเร็วๆเนี่ยนะคะเราก็คงจะคิดถึงไข่นะคะหรือเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะมันยังมีโปรตีนจากพืชด้วยนะคะบาง
1: ค่ะ
0: คนเนี่ยก็บอกว่าอ๋อจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ไหวแล้วนะคะระบบย่อยไม่ดีนะคะฟันไม่ดีด้วยระบบการบดเคี้ยวเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆมันก็มีเรื่องของโปรตีนจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วนะคะหรือว่านมนะคะก็สามารถที่จะเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนได้อย่างดีนะคะหรือโยเกิร์ตต่างๆบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้ตัวระบบลำไส้อาจจะไม่สามารถย่อยนมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นน้ำเต้าหู้นะคะซึ่งน้ำเต้าหู้ก็คือจากถั่วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยค่ะถ้าเราลองจัดสรรดีๆเนี่ยมันมาได้จากหลายแหล่งเลยนะคะซึ่งโปรตีนเนี่ยควรจะปรากฏอยู่ในมื้ออาหารทุกๆมื้อนะคะคงไม่มีใครแบบว่าโหลดโปรตีนในมื้อใดมื้อหนึ่งแบบนั้นนะคะเพ
1: ค
0: ราะ
1: ่ะ
0: นั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนเนี่ยค่ะในอาหารเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะคะในอกไก่100กรัมเนี่ยค่ะ1ขีดเนี่ยค่ะมีโปรตีนอยู่เพียงแค่22ถึง31กรัมเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคนที่หนัก50เนี่ยต้องการปริมาณโปรตีนต่อวันเนี่ยคือ50ถึง60เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะโหลดในมื้อนั้นมื้อเดียวเนี่ยท่านจะต้องรับประทานอกไก่ถึงประมาณ2ชิ้นนะคะก็คือ200กรั
1: ค
0: ม
1: ่ะค่ะ
0: ซึ่งอกไก่บางทีมันก็มีความกระด้างเนาะ

0: ผู้สูงอายุก็จะไม่ค่อยชอบจากการเซอร์เวย์นะคะลองไปถามมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบกันเลยค่ะอกไก่ชอบเนื้อสะโพกชอบเนื้อน่องนะคะที่มันมีแทรกมันหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไข่ไก่เนี่ยค่ะทั้ง
1: ค
0: ก
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งมีปริมาณโปรตีนแค่7 กรัมเท่านั้นเองอ่ะนะคะแล้วถ้าท่านใดกังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลอีกนะคะไม่เอาไข่แดงทานเฉพาะไข่ขาวก็จะไ
1: ค
0: ด้
1: ่ะ
0: รับโปรตีนเพียงแค่4 กรัมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการ50 กรัมต่อวันก็คือ10 ฟองอะค่ะนะคะถ้าเอาไข่แดงออกนะคะแต่เราจะทำยังไงคะที่เราจะทำให้มันได้ขนาดนั้นเนาะนะคะบางท่านนี่ก็โอ้โหพอแอบคิดตัวเลขนี้ก็อาจจะแอบกังวลเหมือนกันนะคะแต่จริงๆอย่างที่บอกอะค่ะมันสามารถมาได้ในหลายรูปแบบค่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเน
1: ค
0: ื้อ
1: ่ะ
0: สัตว์หรือเป็นไข่ได้อย่างเดียวแต่มันอาจจะมาในรูปของถั่วน้ําเต้าหู้หรืออะไรต่างๆหรือเต้าหู้เองนะคะก็มีโปรตีนนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างถั่วหลายๆชนิดก็ให้ปริมาณโปรตีนเยอะนะคะอย่างถั่วเหลือง100 กรัมเนี่ยค่ะก็ให้โปรตีนมากถึง36 กรัมก็เยอะทีเดียวนะคะนะคะอีกนิดเดียวก็จะครบ50แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรับประทานถั่วเหลืองเนี่ยค่ะ100 กรัมแล้วก็เสริม
1: ค
0: อา
1: ่
0: จ
1: ะ
0: จะเป็นไข่ไก่หรืออกไก่อีกสักหน่อยนะคะเราก็ได้ครบแล้วค่ะในวันนั้นนะคะ
1: ค่ะเรื่องของอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยการทานโปรตีนก็จําเป็นเช่นเดียวกันแต่ละมื้ออย่างที่อาจารย์บอกก็ควรจะต้องมีโปรตีนเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างอื่นต้องทํายังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องอาหารนะคะเราก็จะมีเรื่องของการออกกําลังกายค่ะนะคะคราวนี้การออกกําลังกายเนี่ยที่จะช่วยในเรื่องของการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมันก็คือเรื่องของการที่จะต้องทําให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะมี4 แบบนะคะก็คือ1นะคะเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะก็คือการเรื่องของการเดินเร็วนะคะหรือว่าการปั่นจักรยานอยู่กับที่ลำไทเก๊กนะคะหรือเต้นเบาๆแกว่งแขนนะคะบางคนก็อาจจะใช้วิธีแบบเหมือนเดินรอบบ้านนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องมีความต่อเนื่องสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าความระดับนะคะอยู่ในระดับปานกลางนะคะคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าการออกกําลังกายของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วนะคะเช็คได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของการที่ขณะออกกําลังกายเนี่ยค่ะถ้ายังพูดเป็นประโยคได้นะคะแต่ร้องเพลงยาวๆไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นล่ะค่ะคือระดับปานกลางนะคะคือเริ่มที่จะร้องเพลงแบบต่อเนื่องไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังสามารถพูดประโยคยาวๆได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าถึงขนาดว่าโอ้พูดก็ไม่ได้เลยอันนั้นแปลว่าเหนื่อยเกินไปค่ะระดับอาจจะหนักเกินไปอาจจะต้องเดินช้าลงนะคะหรือว่าถ้าแกว่งแขนก็อาจจะแกว่งช้าลงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็กลับมาให้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นนะคะสองค่ะในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าทําแรงต้านนะคะก็อาจจะเริ่มจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นขานะคะหลังแขนไหล่หรือลําตัวก็ตามนะคะท่าที่ทําได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือท่าที่เราใช้จริงๆท่าเนี้ยใช้ในการที่ออกกําลังกายในผู้สูงอายุดีมากนะคะคือการลุกนั่งจากเก้าอี้ค่ะอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากเก้าอี้ค่ะเชื่อว่าทุกบ้านมีเก้าอี้อยู่แล้วนะคะเก้าอี้ที่มั่นคงนะคะไม่ใช่เก้าอี้ติดล้อถ้าเก้าอี้ติดล้อนี่อาจจะอันตรายนะคะก็ต้องเป็นเ
1: ค
0: ก้
1: ่
0: า
1: ะ
0: อี้ที่มีความมั่นคงนะคะไม่มีล้อเนาะแล้วก็ให้วางเท้าด้วยค่ะลากกับพื้นแล้วก็ลุกนั่งนะคะการทําแบบนี้ค่ะเราจะช่วยกล้ามเนื้อเรื่องของต้นขานะคะแล้วการออกกําลังกายตรงนี้จะช่วยป้องกันการหกล้มได้ด้วยเพราะว่าเรามีต้นขากล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะชะลอหรือว่าป้องกันในการหกล้มได้นะคะหรือว่าจับเก้าอี้ค่ะนะคะไปยืนข้างหลังเก้าอี้นะคะแล้วจับพนักเก้าอี้แล้วก็เขย่งปลายเท้าท่านี้เนี่ยค่ะทําได้ง่ายมากๆเลยค่ะทําไปเลยนะคะบางทีสัก10 ครั้งนะคะแล้วก็พักแล้วก็อีก10 ครั้งนะคะทำสัก3-4 เซตหรืออีกท่าหนึ่งค่ะในเรื่องของการยกขาทีละข้างนะคะพอจับกับพนักเก้าอี้นะคะแล้วก็ยกขานะคะอีกข้างหนึ่งแล้วก็วางลงนะคะเรื่องท่านี้อาจจะช่วยเรื่องของการเสริมกล้ามเนื้อสะโพกค่ะนะคะหรือว่าท่าดันลำพองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็ไหล่นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแขน

0: นะคะให้มีพลังมากขึ้นนะคะการยกขวดน้ำนะคะหรือถ้าท่านไหนมีดัมเบลที่บ้านแต่ขอเป็นเบาๆนะคะไม่ต้องอ๋อ5 กิโล3 กิโลขนาดนั้นอาจจะหนักไปขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะนะคะบางท่านอาจจะทําได้แค่ประมาณสัก1 กิโลนะคะลองยกดูก่อนว่าตัวเองไหวไหมนะคะถ้ายก20 ครั้งได้ติดต่อกันเนี่ยค่ะถือว่าอันนั้นเนี่ยเป็นน้ําหนักที่กําลังดีนะคะแต่ถ้ายก
1: ค่ะ
0: สัก5 ครั้ง 10 ครั้งแล้วไม่ไหวแล้วแปลว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะหนักเกินไปนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องทําควบคู่ไปกับการออกกําลังกายอะค่ะก็คือเรื่องของการหายใจค่ะนะคะต้องหายใจสม่ําเสมอนะคะไม่กลั้นหายใจนะคะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะคะคราวนี้ท่าที่สามค่ะแบบที่สามคือการฝึกการทรงตัวค่ะนะคะเช่นในเรื่องของการยืนนะคะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยหรือเดินเนี่ยใช้เท้าชิดเท้าค่ะเหมือนเท้าต่อเท้านะคะตัวเนี้ยก็จะช่วยนะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่ามีประวัติในการหกล้มหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะอาจต้องใช้ในราวจับอะไรเงี้ยสักนิดนึงนะคะหรือมีคน
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ่วยพยุงสักนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยบางทีอาจจะอันตรายสําหรับคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีประวัติการล้มมาก่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยคอยอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็แบบที่4ค่ะเรื่องของการยืดเหยียดนะคะการยืดน่องการยืดต้นขายืดไหล่ยืดคอนะคะทําได้ช้าๆเลยจะทําก่อนนอนก็ได้ค่ะนะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็กดศีรษะลงไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยืดต้นคออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายทั้ง4แบบเนี่ยค่ะก็จะช่วยทําให้เรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยยังคงไว้แล้วก็ยังคงอยู่นะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีวิธีที่จะทำยังไงให้แบบว่าฝึกได้เป็นประจำบ่อยๆทุกวันหรือว่าทำให้เป็นชีวิตประจำวันอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากคุณผู้ฟังในการทำอย่างสม่ำเสมอสักนิดนึงค่ะ
0: คือการทำอย่างสม่ำเสมอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันต้องเป็นทำให้เป็นนิสัยนะคะถ้าเราตั้งเวลาเลยนะคะเหมือนการรับประทานยาค่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายเหมือนการรับประทานยาเนี่ยค่ะนะมันก็จะเหมือนเราถูกเซตมาแล้วนะคะว่า9 โมงนะคะเราจะทําท่าเหล่าเนี้ยนะคะถือว่าเป็นยาไปเลยนะคะเราก็พยายามทําให้เขาเรียกว่าเริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะอย่าฝืนตัวเองในช่วงแรกเพราะว่าถ้าฝืนตัวเองในช่วงแรกแล้วเนี่ยค่ะพอเกิดอาการเจ็บหรือบาดเจ็บหรือหกล้มไปเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราไม่กล้าละนะคะเราก็จะหยุดทํานะคะแต่ถ้าค่อยๆทําแล้วค่อยๆเพิ่มนะคะค่อยๆเพิ่มความท้าทายของตัวเองไปเรื่อยๆจากที่เคยทํา8 ครั้งอ่ะเริ่มเพิ่มเป็น9 ครั้งหรือ10 ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านั้น12 ครั้งมั้ยนะคะหรือจากเคยเดินได้3 เซตเพิ่มเป็น4 เซตมั้ยนะคะค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องใจร้อนค่ะค่อยๆรีเออไม่เออค่อยๆทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะให้หลักนี้ค่ะว่ามันมีหลักอยู่3เพิ่มกับ3ลดนะคะในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเพิ่มที่1คือเพิ่มโปรตีนนะคะอย่างที่บอกเรื่องของอาหารสําคัญมากนะคะเพิ่มไข่ในมื้อเช้ามั้ยนะคะหรือเพิ่มเต้าหู้ในแกงจืดหรือเพิ่มปลาในมื้อกลางวันนะคะหรือตอนกลางคืนนะมีดื่มนมจืดนะคะเพื่อเป็นตัวเสริมนะคะเพิ่มที่2คือเพิ่มการลุกเดินระหว่างวันไม่นั่งนานเกินไปนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองนั่งแช่เกินไปละลองลดลุกไปรดน้ำต้นไม้สิลุกไปหยิบของบ้างนะคะแทนที่จะใช้หลังไปหยิบนะคะลองลุกไปหยิบเองบ้างนะคะเดินรอบๆสำรวจสิต้นไม้ต้นไหนหน้าตาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะลุกเดินระหว่างวันเพิ่มที่3ค่ะคือเพิ่มแรงต้านนะคะสัปดาห์ละ2-3 วันนะคะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะมีแค่เก้าอี้ตัวเดียวกับผนังนะคะหรืออาจจะมียางยืดหรือขวดน้ำก็ตามเนี่ยเอามาช่วยค่ะนะคะแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอนะคะอาจจะเป็นสักวันละ2-3สัปดาห์ละ2-3 ครั้งนะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายให้ได้สักประมาณ150 นาทีต่อสัปดาห์นะคะส่วน3ลดอะไรบ้าง1ค่ะลดการนั่งนานนะคะแน่นอนนะคะถ้านั่งนานก็คือกล้ามเนื้อไม่สร้างมีแต่จะสลายไปด้วยนะคะลดที่2ก็คือลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเป็น

0: เป็นสิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็น่ากลัวที่สุดนะคะทําให้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เกิดการหกล้มอะไรต่างๆเนี่ยน่ากลัวมากนะคะลดที่สามค่ะคือลดความกลัวในการขยับตัวนะคะเราอาจจะเคยมีประวัติในการหกล้มนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะนะคะวันหนึ่งมันก็จะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆค่ะแต่ละวันแต่ละวันมันก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะจัดตารางเวลาของเราเลยค่ะวันจันทร์เรา
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ทําอะไรนะคะ
1: ค
0: อัง
1: ่ะ
0: คารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเราจะทําอะไรตั้งตารางไว้เลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะรันเองก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคงไว้ซึ่งกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็นําเทคนิคที่อาจารย์ได้ให้คําแนะนำเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งการออกกําลังกายเองการทานอาหารที่มีโปรตีนด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกุลตาราอนุเรืองค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับการในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สกุลตลามากๆเลยค่ะ
0: ยินดีมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมลลิตภัทรพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์

0: เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆเยอะแยะมากมายทั่วทั้งประเทศที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโรงเรียนขยายโอกาสชื่อว่าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกอยู่ที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนนี้น่าสนใจยังไงนะคะแล้วคำว่าโรงเรียนขยายโอกาสเป็นแบบไหนกันนะเดี๋ยวเราจะได้มารู้จักกันในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับโรงเรียนขยายโอกาสที่ชื่อว่าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะดร.กันตพงษ์คงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะผอ.กันตพงษ์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยต้องให้ผอ.ช่วยแนะนำค่ะว่าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกเป็นโรงเรียนแบบไหนมีน้องๆเรียนกันอยู่ชั้นไหนถึงชั้นไหนบ้างแล้วก็มีบุคลากรสักเท่าไหร่อยู่ตรงไหนของนครศรีธรรมราชครับผอ.คะ
2: โอเคครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขออนุญาตแนะนำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในมิติที่พอจะเข้าใจนะครับว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเนี่ยก็จะจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3นั่นหมายความว่าอนุบาลก็อาจจะมีอนุบาลตั้งแต่1 2 3แล้วแต่ว่าเราอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับท้องถิ่นหรือไม่จะตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลอบต.ที่เขาจัดการศึกษาอยู่แล้วอาจจะขอจัดแค่อนุบาล2 3แต่เหมือนของผมเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่อนุบาล1 2 3ไปถึงชั้นมัธยม3ก็คือมี4ช่วงชั้นว่างั้นมี4ช่วงชั้นก็เป็นโรงเรียนที่มี4ช่วงชั้นก็คือมีช่วงชั้นอนุบาลช่วงชั้นประถมต้นประถมปลายแล้วก็มัธยมต้นครับประมาณนี้
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่ามีตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงม.3เลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับผอ.คะ
2: เด็กสมประมาณสัก180คนครับตอนนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเล็กๆในเขตบริการแค่3หมู่บ้านหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่2หมู่3หมู่4ในเขตตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนครับ
1: อ๋อค่ะโอ้พอบอกตำบลทุ่งสงนี่เริ่มคุ้นชื่อแล้วเนาะของนครศรีธรรมราชนะคะแต่อยู่ในอำเภอนาบอนใช่ไหมคะสำหรับน้องๆที่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนก็คือน้องๆที่อยู่ในชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนนั่นเองอันนี้ก็คือมี3หมู่บ้านใช่ไหมคะสำหรับโรงเรียนของเราที่ชื่อว่าโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกชื่อนี้มาจากทำเลที่ตั้งหรือเปล่าคะผอ.คะ
2: อ๋อโดยเบอร์ที่ตั้งเนี่ยที่ตั้งอยู่ติดบริเวณนี้ก็เดินก็มีสี่แยกที่เป็นที่สัญจรของคนไปมาเขาก็เลยเหมือนกับว่าก็ใช้ชื่อว่าชุมชนบ้านสี่แยกตามชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ก็เป็นสี่แยกจริงๆเหมือนสี่แยกทั่วไปครับแต่ว่าโรงเรียนใหญ่ก็อยู่เย็นเข้าไปนิดนึงแต่ก็ใช้ชื่อชุมชนบ้านสี่แยกครับ
1: อ๋อค่ะมีที่มาที่ไปเนาะสำหรับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนเล็กๆซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์สังคมในปัจจุบันเนาะผอ.เนาะมันก็มีอะไรให้เราได้ยินได้ฟังกันเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งแน่นอนมันส่งผลกระทบเข้าไปที่ชีวิตของเด็กๆแล้วก็ โรงเรียนที่เด็กๆต้องเรียนอยู่ด้วยอะไรด้วยนะสถานการณ์ที่เด็กๆต้องเจอทางโรงเรียนต้องเจอณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผอ.คะ
2: ก็เป็นธรรมชาติของการจัดการศึกษานะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักเรียนที่มีครอบครัวก่อบางเช่นว่าครอบครัวอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเสียโอกาสเยอะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นครอบครัวที่มีความพร้อมก็อาจจะส่งลูกไปเรียนในเรียนอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันจะมีประมาณสัก10%ของชุมชนที่มีพวกเขามีความพร้อมและอยากให้ลูกได้เรียนกวดวิชาหรือเรียนเพิ่มเติมในช่วงเป็นโรงเรียนที่คุณภาพเหมือนออกไปเจอตัวเมืองก็นั่งรถออกไปก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในชุมชนก็เป็นบริบทที่ทุกคนมองว่าการศึกษาคือเป็นโอกาสของแต่ละคนซึ่งมันอยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวว่าครอบครัวมีความพร้อมจะเรียนในพื้นที่เราหรือบางคนมองว่าโอเคมีสามารถส่งลูกไปเรียนไกลกว่าก็อาจจะส่งไปเรียนเล็กๆเลยแหละตั้งแต่ชั้นเด็กๆป.1 ป.2 ก็ส่งออกไปเรียนข้างนอกเลยก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยก็เป็นส่วนน้อย
1: ค่ะมีสถานการณ์ความน่าเป็นห่วงจากสภาพสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมนี้ด้วยไหมคะผอ.คะ
2: ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องการสื่อสารคนส่วนใหญ่นะบวกกับเรื่องของสถานการณ์ของการมีบุตรของการคลอดบุตรนะก็คือประชากรที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยจากการกำเนิดตอนนี้เหมือนเรามีการประชากรกำเนิดน้อยลงจากเดิมมากจริงยุ่งผมเนี่ยเกิด2517ตอนนั้นก็คืออัตราการเกิดเป็นหลักล้านคนต่อปีอยู่นะแต่ตอนนี้ผมมองว่าแล้ววันนี้สถิติข้อมูลการอัตราการเกิดเนี่ยต่ำกว่า400,000ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนมันจะเกิดเหมือนมีบุตรน้อยลงด้วยธรรมชาติของการเกิดปัจจุบันก็ทำให้ประชากรกลุ่มโรงเรียนในทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนเกิดโอกาสก็จะมีนักเรียนที่ลดลงการแต่ว่าก็ลดลงตามปริมาณของอัตราการเกิดของแต่ละพื้นที่ส่วนเรื่องของปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพที่เราทำงานกับสสมาก็มองว่าโอเคความเจริญด้านอื่นก็จะเดินไปตามวิถีนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการคมนาคมเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องไฟฟ้าโครงสร้างเหล่านี้ผมว่ามีความเจริญในยุคนี้เราเรียนสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนสมัยยุคที่เรายังใช้ตะเกียงอยู่นะปัจจุบันแสงสว่างการ

0: เรื่องมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของภัยคุกคามด้านของยาเสพติดซึ่งมันเป็นเรื่องที
1: ่
0: เป็นเรื่องที่มันทวีความรุนแรงเรื่องของการทะลักมาของยาเสพติดที่หลั่งไหลเข้ามาสู่เด็กเยาวชนอันนี้ไม่นับรวมว่าโอเคมันอาจจะมีการหาวิธีการในการแก้ปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าสำหรับแกตอนนี้ผมมองว่าเรื่องยาเสพติดที่เป็นเรื่องยาเสพติดที่เด็กถ้าเป็นมั่วสุมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เหมือนทางดูเหมือนกับว่าเราเด็กๆจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยเห็นว่าราคามันอาจจะเข้าถึงได้เนี่ยซึ่งปัญหาเราเนี่ยคือปัญหาของนักเรียนโรงเรียนแก่โอกาสที่เราต้องรับมือเพราะว่าเด็กอาจจะดอกเขาบอกประจักษ์ระบบการศึกษาได้ครับ
1: อ๋อค่ะมองดูแล้วก็จะมีความท้าทายในหลายมิติด้วยกันเลยเนาะสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็มุ่งเข้าสู่ชุมชนในหลายๆทิศทางด้วยเหมือนกันนะคะผอ.ตรงนี้เองเนี่ยในบทบาทของผอ.เองนะซึ่งเป็นผู้บริหารเนี่ยค่ะมีแนวทางหรือว่ามีกิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันหรือว่าแก้ไขพัฒนายังไงให้กับลูกๆที่โรงเรียนของเราบ้างไหมคะ
0: คือหลักๆเนี่ยจริงผมเป็นครูใหญ่ตั้งแต่อายุ28ปีนะผมเป็นครูใหญ่มานานก็เห็นพัฒนาการของการศึกษาเดิมทีเรามองว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นบทบาทของครูและของบุคลากรว่าไอ้เกเราสามารถจัดการตัวเองแบบสมบูรณ์หาวิธีการในการจัดการออกแบบดีไซน์แต่ในความเป็นจริงการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาหรือครูแต่เพียงอย่างเดียววันนี
1: ้
0: บทบาทของการเป็นคนดูแลเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนทั้งตำบลที่จะคอยกระตุ้นประคองเด็กคนหนึ่งกันเองก่อนวันนี้ถ้าเราบอกว่าหน้าที่การดูแลลูกจะเป็นของครูของพ่อแม่เนี่ยอันนี้ผมมองว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กคนหนึ่งก็คือทรัพยากรที่มีค่าที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่เป็นอนาคตของทุกๆคนดังนั้นการที่เราจะช่วยกันอบอุ้มดูแลเด็กเนี่ยวันนี้โรงเรียนต่างๆเนี่ยพยายามจะดึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจะเป็นภาคีเครือข่ายหน่วยงานจริงๆแล้วเรากำหนดว่ามีภาครัฐก็คือภาครัฐก็คือหน่วยงานรัฐอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ทั้งกระทรวงมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ที่มาช่วยว่าท้องถิ่นก็คืออบต.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพัฒนาจะอยู่ในเขตเทศบาลก็ขอความร่วมมือจากสภาเทศบาลแล้วก็ภาควิชาการหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเราที่อยู่อย่างพื้นฐานแต่เราต้องมีพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือคนทำงานในจิตของนักวิจัยนักวิเคราะห์หรืออาจารย์สถาบันที่เราตุนัดรู้ก็คือราชพัฒน์คนนี้ที่จะเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเรื่องการเรียนการสอนสมัยใหม่ให้คุณครูหรือนักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอนาคตแล้วก็มีแล้วก็คือภาคเอกชนก็อันนี้เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเอกชนเนี่ยปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพราะว่าเอกชนเนี่ยก็คือเป็นคนที่นำผลผลิตทางการศึกษาที่คนเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทำงานเพราะงั้นวันนี้เอกชนไม่ได้รอที่แต่ว่าการศึกษาจัดให้แล้วเด็กกระจงก็จะเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนเป็นนักเขาบอกว่าถ้าเป็นปลูกผักก็เริ่มจากการปลูกการแปรรูปและการบริการแบบเหมือนครบวงจรน่ะเพราะงั
1: ้
0: นวันนี้เอกชนเนี่ยเอกชนก็จะเปลี่ยนคิดว่ามาร่วมจากการศึกษากันดีกว่าวันนี้เราก็มีมูลที่มีชัยวิระวัชยะมีบริษัทอีเกียแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มว่าเขาจะชื่อว่าโรงเรียนร่วมพัฒนาโดยอาศัยไทยแลนด์พาร์ทเนอร์ชิพก็คือกลุ่มเครือข่ายภาคเอกชนนี่แหละที่พร้อมร่วมมือกันมาช่วยกันMOU ตกลงที่จะพัฒนาการศึกษาตอนนี้ในใจน่าจะมีสัก100โรงมั้งที่เป็นแนวคิดแบบดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมก็เป็นกระบวนการใหม่ของการศึกษาและสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญก็คือภาคประชาชนซึ่งมองว่าแต่ชาวบ้านผู้นำชุมชนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละที่เป็นครูที่ครูภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนอันนี้ต้องเชิญเข้ามาได้เปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เขาเอง

0: มีความสามารถในการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมองเห็นเรื่องของศักยภาพของพื้นที่ว่าจะเสริมจะหนุนยังไงนะครับแล้วก็หลักปรัชญาวิถีพอเพียงในการที่ชุมชนขึ้นพาได้ใช้มันนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนแล้วก็อาจจะเพิ่มในสองวิถีสำคัญที่ยิ่งเป็นอยู่ตอนนี้คือวิถีเรื่องของการสื่อสารเรื่องประชาสัมพันธ์วันนี้เด็กต้องเรียนรู้ในการเท่าทันสื่อต้องรับรู้การประชาสัมพันธ์ตัวเด็กต้องใช้ช่วยวันการที่เด็กเป็นคนที่เรียนรู้เท่าทันสื่อมีนักสื่อมวลชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทำให้เด็กเข้าใจเรื่องของการรอบรู้เรื่องสื่อมวลชนเนี่ยผมว่าก็ยังจำเป็นแล้วก็ท้ายสุดที่มองว่ายังคงเป็นหลักเลยก็คือเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของศาสนาต่างๆที่ต้องดึงคำสอนถ้าเรานักสื่อศาสนาพุทธก็พุทธศาสนาพี่น้องที่อยู่ในศาสนาหรือก็แล้วแต่ว่าศาสนาที่เป็นศรัทธาตรงนั้นต้องนำมาเป็นแนวทางในการกับร้อนวันนี้การศึกษานอกจาก5ภาคีที่บอกว่าแล้วยังต้องใช้สื่อมวลชนแล้วก็เรื่องของศาสนามาร่วมด้วยครับ
1: วันนี้เปิดมุมมองใหม่เลยนะคะผอ.คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรายังเด็กๆอยู่เนาะภาพความทรงจำเนาะของระบบการศึกษาของการไปโรงเรียนเมื่อก่อนเนี้ยโรงเรียนก็คือโรงเรียนนะคะคืออ่านออกเขียนได้เนาะแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละแต่พอเมื่อครู่พอเล่าให้ฟังถึงความคิดและกิจกรรมที่ได้ทำกันมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ทำร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาเนี้ยนั่นมันแสดงให้เห็นว่าคือความคิดและมุมมองนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะคือโรงเรียนไม่ใช่แค่ทำให้เด็กๆแค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นแล้วนะขณะนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะแต่ต้องมองถึงการไปมีส่วนร่วมที่ใครจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลให้ความรู้นะแล้วก็พัฒนาศักยภาพเด็กคนนึงในชุมชนเนี่ยที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยแหละซึ่งจะเป็นอนาคตของชุมชนนั้นๆของประเทศชาติของเราเนี่ยเนาะแล้วก็รวมไปถึงว่าตัวโรงเรียนเองเนี่ยนะซึ่งดูแลเด็กๆอยู่เนี่ยจะสามารถมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาร่วมนะในการที่จะร่วมพัฒนาเด็กๆกับทางโรงเรียนได้บ้างแม้กระทั่งครูภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี่ก็มีส่วนสำคัญรวมไปถึงสื่อท้องถิ่นหรือสื่อส่วนหลักก็ตามแต่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้คือเรียกได้ว่าถ้าใส่ได้ตั้งแต่ช่วงประถมวัยก็คือตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเนาะจนถึงระดับประถมมาถึงมัธยมต้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการปลูกฝังแล้วก็สร้างภูมิต้านทานภูมิความรู้ต่างๆในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแล้วก็เกราะป้องกันภัยต่างๆให้กับเด็กไปด้วยไหมคะผอ.คะแล้วถ้าฟังแล้วเข้าใจแบบนี้เนาะใช่ไหมคะ
0: ก็เอ็มดีผมก็เป็นการใช้ศักยภาพของภาคีเครือข่ายทั้งหมดจริงๆแล้วการเริ่มต้นของการเป็นเด็กเนี่ยมันเริ่มต้นจากคันมันดาหมายถึงว่าถ้าเด็กเกิดมามีคุณแม่มีคุณพ่อในครอบครัวคุณแม่ให้นมลูกดูแลลูกเหมือนให้นมแม่ความผูกพันโซ่สัมพันธ์ตรงนั้นเป็นเรื่องที่รับรู้ได้ตั้งแต่วัยเด็กก็เหมือนว่าเราผูกโซ่สัมพันธ์ระหว่างคล้องใจระหว่างแม่กับลูกไว้แล้วก็พอโตขึ้นมาเด็กจะมีโซ่สัมพันธ์นี่ครับเด็กที่จะไปคิดทำอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยเด็กก็จะคิดถึงความรู้สึกของความผูกพันที่มีต่อแม่เพราะฉะนั้นโซ่สัมพันธ์ที่เรียนที่บอกว่ามันเป็น ES มันเป็นเรื่องของการป้องกันสิ่งเสพติดป้องกันอันตรายเนี่ยถ้าลูกกับแม่มีความสัมพันธ์และดูแลกันเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งตั้งแต่คันมารดาออกมาสู่วัยอนุบาลนี่เนี่ยถ้าได้รับการปลูกฝังอย่างนั้นมาตั้งแต่ดีๆเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันเรื่องของทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องของการจัดการตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าความรักความผูกพันที่มีให้กันระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นเหมือนว่าเป็นโซ่สัมพันธ์ที่คล้องเด็กในการถึงแม้เด็กจะไปทำอะไรที่นอกเหนือในที่รักเด็กก็จะคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่เป็นหลักอันจะช่วยให้เด็กปกป้องตัวเองในการที่จะห่วงใยเข้าใจความห่วงใยที่มีผลต่อพ่อแม่มันก็จะไม่กระทำความผิดเด็กก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจต่างๆอันนี้ผมว่าสำคัญแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่บอกแล้วว่าบางทีพ่อแม่เราทำงานไม่มีเวลาได้อยู่กับลูกตลอดเวลาก็อาจจะขี้ยาตายายเป็นคนดูแลก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้โซ่สัมพันธ์เหล่านี้มันอาจจะอ่อนลงครับ
1: ค่ะเมื่อครู่

0: ที่พอพูดถึง EF เนาะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ EF ก็คือนานแล้วนะที่ทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้ที่ไปสัมพันธ์สอดคล้องกับเรื่องของนมแม่แล้วก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้ยาเสพติดใช้สารเสพติดด้วย EF ที่พูดถึงนั่นก็คือ Executive Function นะคะคือการพัฒนาสมองส่วนหน้าใช่ไหมคะพอ.นะนะคะก็คือเรื่องนี้ซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์มาถึงช่วงวัยหลังจากนั้นของเด็กๆที่เขาได้รับนมแม่อย่างเต็มที่ได้รับการอบกอดนะตลอดเวลาที่เขากำลังดื่มนมแม่อยู่เนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ในความทรงจำของเขาแล้วการพัฒนาต่างๆเนาะในช่วงที่คุณแม่อุ้มลูกให้นมอยู่เด็กเขาก็จะได้กอดได้จับได้อะไรของเขาอ่ะสัมผัสเนื้อตัวของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นสมองตรงนี้ของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาไปด้วยนะที่เขาเรียกว่า EF หรือ Executive Function ที่เป็นการพัฒนาสมองส่วนหน้าซึ่งส่งผลไปถึงต่อช่วงถัดไปของเด็กๆก็คือในช่วงที่ไปเข้าเรียนนะคะจนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยทำงานนะไปส่งผลต่อตลอดทั้งช่วงชีวิตของเด็กคนหนึ่งเลยนะช่วงชีวิตคนหนึ่งคนเลยทีเดียวนะแต่ก็อย่างที่บอกความท้าทายมันเยอะเหลือเกินนะสังคมสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่แน่นอนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสความท้าทายเยอะแยะมากมายแต่ผอ.ก็ยังไม่ยอมแพ้นะกับสิ่งท้าทายที่เข้ามานะได้มีโอกาสไปเรียนรู้ทำกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมต่างๆที่จะเอาเข้ามาปรับใช้กับเด็กๆลูกๆในโรงเรียนที่ดูแลอยู่นะคะทราบว่าพ่อเองก็ไปอบรมทำกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายได้มีโอกาสไปร่วมทำกิจกรรมอบรมกิจกรรมกับสสด้วยเหรอคะเมื่อครู่เห็นพ่อพูดถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกับสสด้วยพอจะแบ่งปันกันสักนิดได้ไหมคะมีเวลาตรงนี้อีกสักประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
1: โอเคก็จริงแล้วผมเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ทางสสร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาจริงแล้วหลักสูตรเป็นต่อสองปีนะที่ทำกิจกรรมด้วยกันกับทางสสสมันก็เหมือนว่าเราก็จะมาสร้างโรงเรียนมาสร้างโรงเรียนในความสุขเขาใช้ว่าโรงเรียนสุขภาวะทำให้ผู้เรียนอยู่มีความสุขชุมชนอยู่มีความสุขสิ่งแวดล้อมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขผู้เรียนเป็นสุขแล้วก็อยู่ในท่ามกลางสุขภาวะของทุกสรรพสิ่งเพราะงั้นก็เป็นแนวคิดที่สสเองมองว่าถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีเป็นกำลังหลักในอนาคตเพราะงั้นการสร้างระบบนิเวศก็จะใช้เน้นเรื่องของสุขภาวะเพราะว่ามองว่ามันเป็นกลไกหนึ่งที่จะสร้างคือเราบอกว่าเชื่อเลยว่าคนหนึ่งถ้าเติบโตในระบบนิเวศที่ดีก็จะเป็นเม็ดพันธุ์ที่ดีนั่นเองก็เลยมองว่าแนวคิดที่สสกับดานให้ทำเป็นต้นแบบก็คือทำโรงเรียนสุขภาวะครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่ได้มีโอกาสไปร่วมเรียนรู้กับทางสสตอนนี้ได้เริ่มทำหรือยังแล้วทำมาสักกี่ปีแล้วคะผอ.คะโรงเรียนสุขภาวะ
1: โอ้ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็เราเน้นเรื่องกระบวนการในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ก็คือมันลดตอนไอ้เรื่องของการสั่งการก็คือถ้าพูดง่ายก็คือเราจะไม่ไปมองจุดอ่อนของเด็กเราจะมองจุดแข็งของเขาเราจะค้นหาแววของเขาว่าเขามีความโดดเด่นด้านไหนก็ส่งเสริมให้เขามีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ในการที่ไม่ไปทำอะไรที่ไปตีตาหรือไปในบางอย่างที่เป็นเราพยายามจะหาจุดแข็งของเขาเพราะมองว่าเนี่ยเด็กเกิดมาเป็นทรัพยากรเขาเติบโตมาพร้อมกับแววอัจฉริยะอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่วันบทบาทของครูจากของชุมชนเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูว่าเด็กคนนี้เขาน่าจะรับการส่งเสริมด้านไหนถ้าเราส่งเสริมประจุเขาก็จะเติบโตเต็มศักยภาพแต่ท้ายสุดเราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งเพราะงั้นถ้าเราโฟกัสให้เขาได้ค้นหาเป็นแกนของเขาแล้วก็ให้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีอย่างนี้ก็จะช่วยให้เด็กคนพบศักยภาพตัวเองแล้วก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปครับ
0: ค่ะเด็กทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้แล้วคนทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้เนาะก่อนจากการวันนี้มีเวลาให้พ่ออีกหนึ่งนาทีอยากจะฝากอะไรไว้ตรงนี้เชิญเลยค่ะ
1: โอเคครับต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็ผู้ฟัง

0: นะครับที่ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนก็ถือเป็นการบอกเล่าเรื่องการทำงานก็จริงๆแล้วมันมีความจำเป็นครับบางทีเราทำงานมาหลายปีก็ถ้ามีสื่อมีอะไรมาพบปะแลกเปลี่ยนก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ย้อนเข้าไปว่าสุดท้ายการเดินทางของเราเนี่ยเป็นยาไกลเนี่ยมันพบเจอสิ่งต่างๆมากมายวันนี้ก็อยากจะเห็นการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับจะแบ่งปันในบางอย่างเกี่ยวกับการศึกษาการลงทุนทางการศึกษาคุ้มค่าครับเพราะว่านี่คืออนาคตของเราครับ
1: นะคะก็ช่วยกันนะคะอย่างที่ผอ.ได้บอกเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะคะคงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งนะคะกับการที่จะเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนนะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในชุมชนในสังคมนี้ที่จะมาช่วยกันดูแลเลี้ยงดูพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเขาให้เติบโตขึ้นในแต่ละช่วงวัยจนกระทั่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะในอนาคตของสังคมของเราของชุมชนของเราค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยนะคะดร.กันตพงษ์คงหอมค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจของเรื่องเล็กๆโรงเรียนหนึ่งเนาะที่อยู่ที่ตำบลทุ่งสงนะแต่เป็นโรงเรียนที่อบอุ่นน่ารักมากเลยเป็นโรงเรียนสุขภาวะแล้วก็เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะที่ทางผอ.แล้วก็ชุมชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆร่วมกันทำเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของน้องๆเด็กๆที่โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกแห่งนี้แหละค่ะต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขกันแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์10 โมงถึง 10 โมงครึ่งวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพางจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดคาสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้นะคะผ่านสถานีที่เครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันจารุพรอุปารัตน์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายรูปแบบแล้วก็จากหลากหลายที่มาฝากกันขอเริ่มที่เรื่องแรกที่อินเดีย
4: ค่ะ
3: คือเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์เลยที่ฉันได้ยินหัวข้อเรื่องแล้วแบบมันต้องพูดอ่ะคือมันเป็นการมีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับเมนูไข่พูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นเมนูไข่ที่ปกติเขาก็จะแบบมีในอาหารกลางวันของนักเรียนเนาะ
4: ใช
3: ่แต่เขาก็แบบไม่ลงรอยอ่ะฟีลเหมือนแบบจะถอดออก
4: ใช่คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคืออาหารกลางวันที่เขาแจกให้กับเด็กๆกิน
3: อ
4: ่ะคือบ้านเราก็มีบ้านเราอาจจะต้องเสียเงินด้วยไหมบางโรงเรียนอ่ะ
3: ใช่เท่าที่ดิฉันเคยเห็นอ่ะหลักๆก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะก็จะมีแบบอาเสียค่าเทอมแล้วก็จะมีค่าอาหารกลางวันคือมันก็เป็นฟิลรวมหรือไม่ก็แบบแยกก้อนให้เห็นชัดเจน
4: แต่ราคามันอาจจะไม่ได้สูงมากหรืออะไรนี้คือถือว่าเป็นการทำเพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพดีไงมีอาหารกินในบางประเทศเนี่ยโครงการอาหารกลางวันเนี่ยมักจะเป็นโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะคือภาครัฐเนี่ยให้งบประมาณมาคืออุ้มนั่นแหละคือเหมือนกับทำให้เด็กๆเนี่ยได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
3: คือหลากหลายครบ5หมู่
4: ใช่
3: ต้องครบถ้วนทำโภชนาการ
4: คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในหลายๆประเทศคุณผู้ฟังคือโครงการอาหารกลางวันฟรีเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยดึงดูดให้เด็กๆมาโรงเรียนนะ
3: อ๋อใช่
4: อย่างที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็จริงแต่ว่าโครงการอาหารกลางวันฟรีก็มีเหมือนกันและเขาบอกว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เด็กไม่ออกจากโรงเรียนคือเด็กยังคงมาเรียนอยู่ถึงแม้ว่าที่บ้านจะยากจนหรือว่ามีความยากลำบากทางเศรษฐกิจก็ตาม
3: คล้ายๆกับอินโดนีเซียดิฉันเคยเห็นก็คือไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองเลยเขาบอกว่าแบบลูกหลานเองเลยนะเป็นคนตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนเองเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าอย่างน้อยเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขายังมีข้าวกลางวันกินไง
4: ใช่แล้วสำหรับที่อินเดียเองอะค่ะคืออินเดียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เศรษฐกิจโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันกว้างมากนะแล้วคนยากจนในอินเดียคือยากจนจริง
3: ๆก็เกินกว่าจินตนาการไปเลยอ่ะ
4: คือเขาบอกว่าอาหารกลางวันฟรีที่ทางโรงเรียนจัดหาให้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นอาหารเพียงมื้อเดียวของในวันนั้นสำหรับเด็กบางคนก็ได้ที่เป็นอาหารที่มันอุดมด้วยโภชนาการอ่ะมีสารอาหารครบแล้วทำให้เด็กๆอิ่มท้องอ่ะดังนั้นหลายคนไม่ใช่แค่ครอบครัวเองแม้แต่เด็กๆ ก็คือรู้สึกว่ามื้ออาหารกลางวันมันจำเป็นมากแต่ว่ามันมีประเด็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือทางการรัฐเวสต์เบงกอลนะคะเขากำลังพิจารณาว่าเอ๊ะจะถอดเมนูไข่เนี่ยออกจากอาหารกลางวันไหมโครงการอาหารกลางวันดีหรือเปล่า
3: ทำไมอ่ะ
4: คือประเด็นเนี่ยนะมันต้องบอกแบบนี้คือตัวคนที่มารับหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นนี้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เขาเพิ่งได้รับเลือกมาร ัฐบาลนี้นำโดยเป็นของพรรค BJP ก็คือพรรครัฐบาลนั่นแหละ ของนเรนทราโมดีก็คือเขาการเมืองอินเดียมันจะมีการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ BJP ก็คือเขาเป็นพรรคใหญ่เนาะเขาก็มีทั้งการเขาเล่นทั้ง

0: การเมืองท้องถิ่นและระดับชาติก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ
1: ใช่
0: ก็คือรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นของเวสต์เบงกอลตอนนี้เขาเพิ่งได้รับเลือกใหม่มาแล้วตัวรัฐบาลนั่นน่ะมาจากพรรค BJP แล้วเขาก็ไปเหมือนกับเตรียมที่จะไปจับมือกับองค์กรที่ผลิตอาหารให้กับเหมือนรับสัมปทานมาทำอาหารให้กับโรงเรียนในรัฐนั้นๆหน่วยงานเนี้ยชื่อว่าอิสคอนหน่วยงานอิสคอนเนี่ยเขากำลังพิจารณาว่าเขาอยากจะเสิร์ฟอาหารให้เด็กๆเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติคือต้องบอกแบบนี้ว่า BJP เป็นพรรคชาตินิยมฮินดูค่อนข้างที่จะสนับสนุนฐานเสียงที่เป็นชาวฮินดูชาวฮินดูปกติเขากินมังสวิรัติก็เลยอันนี้อาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เขามองว่าเอ๊ะเขาเอาอาหารกลางวันให้เด็กกินเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติก็เลยต้องถอดไข่ออกแต่ว่าแน่นอนพอมีแบบนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาคือเขาถอดออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเด็กๆจะเอาโปรตีนจากไหนคือคุณอย่าลืมว่าไม่มีไข่ให้กินคุณก็กินโปรตีนอย่างอื่นได้ถูกไหมเพราะว่าคนที่กินมังสวิรัติอ่ะเขาก็ถ้าเขาไม่ได้กินไข่อ่ะเขาก็มีโปรตีนอย่างอื่นทดแทนได้เหมือนกันเขาจะกินเต้าหู้กินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เรามีช้อยส์ให้เด็กได้ไหมให้เด็กเขามีทางเลือกอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเป็นคำถามที่คือพอมันมีข่าวออกมาแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนเมนูให้เด็กๆเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลเด็กๆเองก็กังวลคือเด็กๆก็ไม่ได้กังวลเรื่องสารอาหารหรอกกังวลเรื่องของการได้กินไข่เพราะหลายคนน่ะเขาก็ชอบกินไงไม่ใช่เด็กทุกคนที่ไม่กินแล้วไม่ใช่ทุกคนที่กินมังสวิรัติ
1: คือไข่เป็นเมนูที่ทุกคนกินได้อ่ะในความที่เห็นดิฉันนะแบบนึกอะไรไม่ออกก็ไปทอดไปเจียวไปต้ม
0: ประเด็นของการใช้ไข่มาทำเป็นอาหารกลางวันเนี่ยคือราคามันไม่แพง
1: ใช
0: ่แล้วมันได้ปริมาณโปรตีนที่มันครบถ้วนเมื่อคุณเทียบกับราคาที่คุณต้องจ่ายคืออันนี้คุณอย่าลืมว่ามันเป็นอาหารฟรีงบประมาณภาครัฐให้เท่าไหร่ก็ต้องจัดสรรแล้วก็ใช้งบประมาณนั้นให้คุ้มค่าที่สุดแล้วถ้าคุณเปลี่ยนเอาไข่ที่ราคาถูกแต่สารอาหารครบถ้วนออกแล้วเอาอย่างอื่นมาแทนมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสารอาหารอย่างอื่นมาอาหารอย่างอื่นมาแทนไข่ได้แต่แทนได้จริงแทนได้ครบไห
1: ม
0: คุณจะหาให้ครบแล้วต้นทุนล่ะเมื่อต้นทุนที่มันแพงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณภาพของอาหารคุณก็ต้องลดลงในส่วนอื่นๆหรือไม
1: ่
0: คือมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยพอใจว่าเอ้ยคุณใช้ส่วนประกอบอย่างอื่นมาแทนไข่ได้ก็จริงแต่ว่ามันคุ้มหร
1: อแล้วดิฉันรู้สึกว่าความเป็นเด็กอะถ้าเกิดเอาเต้าหู้มาแทนบางอย่างอะ
0: เขาก็ไม่กิน
1: ใช่เขากินไข่
0: ใช่อันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่คือเขาก็เลยมีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีหรอถึงแม้ว่าจะมีคนกินก็ตามอะนะคะก็เลยทำให้วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่ากำลังแบบเอาเรื่องทางการเมืองมาเล่นในประเด็นนี้หรือเปล่าตัวนักรณรงค์เรื่องของโภชนาการเองเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาไม่ค่อยสนับสนุนไอเดียนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็หลายๆครั้งก่อนหน้าเนี่ยคือเวสต์เบงกอลไม่ใช่รัฐแรกนะคะที่มีประเด็นนี้เขาบอกว่ารัฐอื่นๆเคยพยายามมาก่อนแล้วในการที่จะถอดเมนูไข่ออกหรือจำกัดการใช้ไข
1: ่
0: แล้วก็เจอปัญหาแบบเดียวกันคือเสียงวิจารณ์มีข้อถกเถียงคือมันเป็นอะไรที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกันหมดนะคะว่าทุกคนก็คือเห็นตรงกันว่าจริงๆมันควรที่จะมีหรือเปล่าหรืออ่ะง่ายๆเลยคุณไม่ต้องคิดเยอะให้เด็กเป็นคนเลือกเขาคือคนกิน
1: คืออย่างที่บอกบางครอบครัวอาจจะแบบเคร่งจัดๆเลยอาจจะไม่กินไข่อ่ะคุณก็มีช้อยส์ให้เขาเลือกหน่อยว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะอย่างบางครอบครัวอย่างที่บอกว่าอยู่ที่บ้านมื้ออาหารที่มันจะควรจะเป็นมื้ออาหารเขายังไม่ได้สัมผัสเลยเขาคงอยากมาโรงเรียนแล้ววิวันนี้ได้กินไข่
0: อ
1: ่ะเนื้อสัตว์เขาจะไม่ได้ฝันด้วยซ้ำอย่างน้อยขอแค่ไข่เน
0: ี่
1: ยแค่นั้นเองอ่ะ
0: คือตัวองค์กรอิสคอนที่เขาจะรับสัมปทานแล้วที่มีข่าวว่าจะเปลี่ยนเมนูเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์กระแสที่มันออกมามันพวกคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณพุ่งเป้าโจมตีเรามากไปหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยทางหน่วยงานของเขาเนี่ย

ก็มีให้บริการในหลายรัฐนะแล้วในหลายๆรัฐก็ไม่ได้แบบไม่ได้จำกัดอะไรคืออันนี้เป็นแค่ไอเดียนึงเท่านั้นคือเขามองว่าคุณกำลังพุ่งเป้าโจมตีเขาหรือเปล่าแล้วก็อาหารโรงเรียนที่เขาจัดหาใ

0: ฟรีของที่อินเดียเนี่ยคือที่เขาพูดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรใหญ่อาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้เพราะว่ามีเด็กที่คืออินเดียเขามีประชากรมากที่สุดในโลกเนาะดังนั้นเนี่ยประชากรเด็กก็เยอะ
1: อัตราส่วนก็เยอะตาม
0: ใช่แล้วเด็กๆที่อาจจะครอบครัวไม่ได้มีฐานะแล้วหวังพึ่งอาหารในโครงการอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าโครงการของอินเดียในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารกลางวันที่เปิดตัวตั้งแต่ปี1995เนี่ยเลี้ยงเด็กนะมากกว่า110ล้านคนแล้วจริงๆอ่ะคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะโครงการของในอินเดียเองอ่ะที่จัดหาอาหารให้เด็กๆเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1925แล้วนะคะแล้วมันได้รับการพัฒนาเอ่ยอะไรเอ่ยมาคือไอเดียมันค่อนข้างดีเลยล่ะคือโดยตัวไอเดียนะคือคุณต้องมองภาพแบบนี้ก่อนคืออินเดียเขาเป็นประเทศใหญ่แล้วคนเขาเยอะอ่ะดังนั้นระบบมันควรที่จะเป็นแบบไหนการที่รัฐบาลกลางจะไปจัดสรรทั้งหมดให้เด็กเป็นร้อยล้านคนแบบเนี้ยโอ้งบต้องใช้เท่าไหร
1: ่
0: คุณต้องวางแผนยังไงแล้วแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่เนี่ยจำนวนประชากรอย่าลืมว่าศาสนาเขามีหลากหลายศาสนาเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของเรื่องของความเชื่อทางศาสนาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะเป็นฮินดูเยอะก็ตามนะแต่ว่าก็มีชาวมุสลิมมีชาวพุทธอย่างเงี้ยชาวคริสต
1: ์
0: ดังนั้นการบริหารจัดการในแต่ละรัฐเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันดังนั้นหลักการของโครงการในอินเดียเนี่ยเรื่องของอาหารกลางวันฟรีเนี่ยคือรัฐบาลกลางเขาจะกำหนดเกณฑ์มาว่าอาหารกลางวันมื้อนี้นะที่จะแจกจ่ายให้เนี่ยจะต้องมีแคลอรี่เท่าไหร
1: ่
0: มีโปรตีนเท่าไหร่คือเขาเซตเอาไว้เลยสิ่งที่ต้องทำคือโยนเงินแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็จัดหาให้ได้ตามเป้าว่าแคลอรี่ต้องได้ตามเป้าที่เหมือนกับรัฐบาลกลางให้นโยบายมาแล้วมานั่นแหละว่านโยบายของรัฐบาลกลางคือมื้อหนึ่งต้องมีแคลอรี่เท่านี้สารอาหารต้องมีแบบนี้โปรตีนต้องได้เท่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กทั้งประเทศแล้วรัฐบาลกลางก็ไปจัดหาเมนูกันซะว่าจะเลือกยังไงเอาอะไรมาผสมกันยังไงเพราะว่าอาหารแต่ละรัฐก็แตกต่างกัน
1: อ๋อใช่แต่ละพื้นที่เนาะ
0: ใช่ดังนั้นเขาบอกว่าปกติแล้วอินเดียไม่มีเมนูระดับชาติ คือบ้านเราอ่ะมันจะมีเมนูที่เป็นแบบเมนูที่กินกันทั้งประเทศอยู่นะต้มจืดอะไรเงี้ยดิฉันเชื่อว่าอาหารสมัยประถมต้องมีอ่ะต้มจืดแบบต้มฟัก
1: เป็นไปได้ต้มจืด
0: ที่มันกินง่าย
1: ใส่เต้าหู้ใส่วุ้นเส้น
0: ก็มีแต่ไม่รู้ภาคใต้จะกินเพราะภาคใต้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของอาหารมากทีเดียว
1: แต่ดิฉันว่าพอเป็นอาหารเด็กอะรสชาติอาจจะแบบไม่ได้จัดอยู่แล้วเขาก็จะปรุงจืดๆให้เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าต่อมรับรสอะไรต่างๆของเด็กอาจจะแบบยังทนทานต่อความเผ็ดไม่ได้อะเมนูผัดเส้นๆก็จะเป็นแบบผัดซีอิ๊วอะไรพวกเนี้ยใส่ไข่ใส่ผัก
0: ผัดบุญเส้น
1: ข้าวผัดอะไรอย่างนั้นอะ
0: คือของอย่างบ้านเรามันยังมีแบบเมนูที่เป็นเมนูระดับชาติ ที่กินกันทั้งประเทศแต่ที่อินเดียเขาบอกว่าเมนูแบบนี้หาไม่ได้นะคือถ้ามีอาจจะเป็นแบบหลายๆรัฐเหมือนกันแต่ว่าทั้งประเทศนี่ก็อาจจะไม่ใช่
1: อาจจะแล้วแต่พื้นที่ไปวางมาจันทร์ถึงศุกร์ปกติวันจันทร์จะต้องเป็นอะไร
0: ใช่คือจริงๆเมนูไข่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีทุกวันนะ
1: โห
0: แม้กระทั่งมีไข่ก็จะมีแค่บางวันคืองบมันติดปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วคือเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์แหละทำให้มันสมดุลที่สุดกับสิ่งที่มีอ่ะกับงบประมาณที่มันจำกัดหรือว่าข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่อ่ะอย่างบางรัฐที่บอกว่าเป็นแบบฐานเสียงฮินดูเยอะๆมีกลุ่มชาวฮินดูเยอะๆที่เขาไม่กินเขากินแต่อาหารมังสวิรัติอะไรแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันที่ไม่มีเมนูไข่ในนั้นนะแล้วเขาก็ใช้เป็นแบบอย่างอื่นแทนอาจจะเป็นโปรตีนอย่างอื่นนะที่เขากินกันอะ
1: โปรตีนเกษตรไหมอย่างบ้านเราเขาจะเรียก
0: ไม่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบพวกชีสน่ะเป็นชีสสดอินเดียปานีแล้วอาจจะเป็นพวกถั่วต่างๆถั่วเผาถั่วแดง
1: แต่ถ้าเด็กแพ้ถั่วล่ะ
0: แต่ปกติเขาไม่ค่อยแพ้ไงก็จริง
1: เปอร์เซ็นต์คนที่จะแพ้ถั่วกับไข่อะถ้าถามว่าเจออะไรเยอะกว่าคนแพ้ถั่วเยอะกว่าและถั่วแต่ละชนิดเนี่ยก็แพ้แตกต่างกันอีกนะบางคนไม่แพ้ถั่วนี้แต่แพ้

0: ัวนี
1: ้ก็จริงนะมันก็เยอะปัญหามันเยอะ
0: ใช่
1: คือจริงๆอ่ะมีทางเลือกให้เด็กก็ดีแล้วคือในโครงการอาหารกลางวันของอินเดียอย่างบ้านเราดิฉันเคยเห็นคือทำอาหารที่โรงเรียนให้แต่ที่อินเดียเขามีสองแบบนะคือจะเป็นโรงครัวที่โรงเรียนเลยหรือจะเป็นแบบทำอย่างเหมือนอิสคอนอย่างเงี้ยคือข้างนอกเหมือนไปรับสัมปทานทำให้อ่ะทำเสร็จแล้วเอามาแจก
0: เหมือนที่กลางแล้วก็มาแจกจ่ายตามโรงเรียน
1: ก็เหมือนที่อินโดนีเซียดิฉันก็เคยเห็นอินโดนีเซียก็จะเป็นในลักษณะ
0: เป็นแบบนั้น
1: เออเป็นครัวกลางคือเหมือนกับรัฐโยนเงินมาเอาไปบริหารจัดการแล้วไปจ้างองค์กรข้างนอกทำอาหารเพื่อเอามาส่งเสิร์ฟอีกทีการควบคุมคุณภาพก็มีส่วนสำคัญในการดูแลในส่วนของโครงการอาหารที่องค์กรนั้นผลิตด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าองค์กรนี้เขายืนยันเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพของอาหารอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่จัดหาอาหารให้กับเด็กๆทั่วประเทศอยู่แล้ว
0: แต่จริงดิฉันว่าปกติเวลาแบบเข้าเรียนเท่าที่ดิฉันเคยเห็นก็จะถามกันว่าแบบเด็กๆแพ้อะไรมีข้อแบบข้อยกเว้นทางอาหาร
1: ใช่ตั้งแต่ทีแรกใช่ไหม
0: เป็นมุสลิมไหมก็จะมีการแยกกลุ่มเด็กเขาก็จะจดไว้ว่าแบบวันหนึ่งเนี่ยต้องมีจำปริมาณเด็กปกติที่กินได้เหมือนกันเนี่ย มีเท่าไหร่เด็กที่แพ้อะไรมีเท่าไหร่เด็กที่เป็นมุสลิมมีเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่ามันมีการบันทึกข้อมูลจัดสรรอะไรต่างๆแบบนี้ดิฉันว่ามันก็ง่ายนะหมายถึงว่าจะได้แบบ
1: คือคงต้องมีการสอบถามแหละแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเมนูที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนคือในเวสต์เบงกอลเองก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่ยืนยันว่าสรุปจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรยังไงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีคนพอมันเป็นกระแสข่าวก็มีคนออกมาท้วงติงไงแล้วก็เขามองว่าปัญหาคือถ้าปัญหาเรื่องอาหารกลางวันแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะเห็นผลกระทบได้ทันทีอ่ะอาหารมันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสมองของเด็กๆพัฒนาร่างกายของเด็กๆโปรตีนมีส่วนสำคัญมากในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการเจริญเติบโตของเด็กๆเด็กๆต้องการโปรตีนเยอะแล้วถ้าในวัยที่เขาต้องการโปรตีนอย่างเพียงพอแต่เขาได้รับไม่เพียงพอแล้วอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นมื้อเดียวที่เขาจะได้สารอาหารเต็มๆมากที่สุดในตลอด1วัน
0: อ
1: ะแล้วถ้าเขาไม่ได้ขึ้นมามันส่งผลยาวอะกับสุขภาพทั้งชีวิตของเขานะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเรื่องการเรียนรู้สมาธิก็เกี่ยวคือถ้าคุณไม่อิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาต่อการเรียนไงไปจนถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าพัฒนาได้ไม่ดีคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลแบบนี้ช่วยให้สุขภาพของชาวอินเดียดีเมื่อโตขึ้นมาแล้วสำหรับหลายๆคนที่ครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นโครงการที่แบบใหญ่แล้วก็ได้รับคำชื่นชมทำมานานหลายสิบปีแล้ว
0: ก็ได้แต่หวังนะว่าน่าจะหาทางลงกันที่แบบพอดีได้อ่ะ
1: ก็อย่างรัฐอื่นเขาก็ต้องพับแผนไปอ่ะก็รัฐนี้ถ้ากระแสแรงๆก็คงต้องพับแผนน่ะแต่ทางที่ดีคือมีตัวเลือกก็ดี
0: ใช่
1: เพราะว่ามันก็คงไม่ได้ต่างกับกันเยอะมั้งกับการต้นทุนน่ะนะคะ
0: หมายถึงว่าจะผัดไปครึ่งกระทะไม่มีไข่อะไรเงี้ยแล้วก็ตักออกแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มให้เด็กได้มั้ยอ่ะ
1: มันอาจจะเป็นแบบไข่มีไข่ต้มหรือคือดิฉันก็ไม่แน่ใจดิฉันไม่ได้แบบกินอาหารอินเดียซะเยอะก็ไม่รู้ว่าเมนูไข่เขากินในลักษณะแบบไหนกันแน
0: ่อืมก็ใช่
1: มันอาจจะเกี่ยว
0: อาจจะต่าง
1: แต่ว่ามันอาจจะคือไข่ก็อาจจะไม่ได้มีทุกวันอยู่แล้วก็วันที่มีไข่ก็อาจจะมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาว่าเลือกได้ไหมมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วคือไข่เขาบอกต้นทุนในอินเดียคุณฟองละ8รูปีไม่ถึง3บาทนะคะ
0: ก็ได้อยู่นะ
1: ก็คือถือเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุด
0: อ
1: ันนึงเลยล่ะแล้วก็มีได้โปรตีนที่มีคุณภาพคือคุณได้วิตามินอย่างอื่นด้วยได้หลายๆอย่าง
0: สารอาหารแบบเป็นแหล่งสารอาหารที่ใครหลายๆคนก็แบบเลือกกินกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะ
1: มันนะ
0: แต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดวันนึงโตมาเดี๋ยวก็จะได้รู้กันเองว่าที่ปรับลดกันไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไง
1: ก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะนักโภชนาการก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
0: อีกเรื่องนึงพาข้ามกันไปค่ะส่งท้ายสั้นๆกับที่เกาหลีใต้ก่อนหน้านี้

0: น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างเขาแบบมีตุ๊กตา AI เอาไปอยู่เป็นเพื่อนคนแก่คนแก่แบบผู้สูงอายุที่เน้นย้ำได้ว่าเขาอยู่คนเดียวคือแบบก็แน่นอน
1: ว่าไม่เหงา
0: ใช่คือเกาหลีใต้เราก็รู้ก็ค่อยๆเป็นสังคมผู้สูงอายุเรื่อยๆนะคะก็มีการไปสอบถามผู้สูงอายุกันมาหลายๆคนนะคะคืออย่างคุณคนหนึ่งชื่อว่าคุณโชยองรันอายุ72ปีคุณยายคนนี้เขาอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ในเมืองมุกโพนะคะทางเมืองท่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุ100คนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่เขาได้รับที่เขาเรียกกันเขาจะเป็นเรียกว่าสุนัขผู้ช่วยอัจฉริยะก็คือเป็น AI นั่นแหละตุ๊กตาน้องหมารูปร่างเหมือนน้องหมาเลยเขาบอกว่าได้กันมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นความร่วมมือทั้งทางการทั้งการท้องถิ่นจัดหามาให้ผู้สูงอายุนะคะก็เหมือนผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงาหน้าที่หลักๆของไอ้เจ้าหุ่นยนต์รูปสุนัขเหล่านี้เขาบอกว่าง่ายๆเลยก็คือคอยเป็นเพื่อนคุยแล้วเขาเรียก
1: ไม่แต่ว่าสุนัขช่วยคนได้หรอ
0: ก็เขาเป็นหุ่นยนต์ไงเขาเป็น AI เออเวลาเขาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกกันแบบคุณยายเออน้องหมาเรียกคุณยาย
1: ไม่แล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหุ่นยนต์หมาไงทำไมไม่เป็นหุ่นยนต์คนในเมื่อถ้าคุณจะพูดภาษาคน
0: มีหลายแบบมีแบบเป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาเด็กผู้หญิงก็มีอันนี้เป็นตุ๊กตาน้องหมาเผื่อแบบเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้คือหลักๆคือเขาต้องการให้ผู้สูงอายุมีเพื่อนคุยจะได้ไม่เหงาอ่ะหลักๆอ่ะบางทีแบบน้องหมาก็หันมาถามคุณยายทานข้าวหรือยังคุณยายก็จะตอบหรือยังบางทีก็แบบคุณยายวันนี้กินยาหรือยังสอบถาม
1: คอยเตือน
0: ใช่
1: ก็ดีนะเขาอยู่คนเดียวบางยามันลืมกิน
0: อ่ะใช่กินข้าวหรือยังกินยาหรือยังหุ่นยนต์เนี่ยจะคอยพูดเตือนเมื่อถึงเวลาตื่นนอนเวลากินอาหารเวลากินยาแล้วก็จะคอยพูดคุยแบบเล็กๆน้อยๆตลอดช่วงวันด้วยบางทีก็แบบถ้าเป็นน้องหมาก็จะแบบคุณยายกอดหนูหน่อยคุณยายลูบหัวหนูหน่อยเออมันจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปแบบน้องหมาจะชอบความอ้อนเนี่ยอ้อนเจ้าของก็นอกจากพูดคุยก็มีการเล่นดนตรีแบบขอได้รีเควสได้อยากฟังเพลงแนวไหนอ่ะเพลงแนวลูกทุ่งเก่าๆเกาหลี
1: คุณยายอยากได้ฮิปฮอป
0: ไม่น่าไหวก็คือขอน้องหมาได้แหละว่าแบบอยากชอบเพลงแนวไหนหรือว่าอย่างบางทีเนี่ยพาคนผู้สูงอายุยืดเหยียดบริหารกล้ามเนื
1: ้อ
0: ลุกขึ้นมาบอกอายืดหน่อยบางทีก็ถามคำถามให้ผู้สูงอายุเนี่ยตอบก็คือเป็นสร้างกระบวนการความคิดถามคำถามไปให้เขานึกแล้วก็คิดก็คือเป็นการลดเรื่องของความจำเสื่อมด้วยอ่ะก็ให้ไปก็ไม่ได้อะไรที่สำคัญตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดวิกฤตอะไรสามารถแจ้งเตือนหน่วยบริการฉุกเฉินได้ก็คือก็สมมติว่าผู้สูงอายุพูดคำว่าช่วยด้วยออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีสายเรียกเข้าจากศูนย์ที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังก็โทรเข้ามาตรวจสอบดูแล้วถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจริงก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามานะคะผู้สูงอายุหลายคนน่ะได้ไปใช้แล้วตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วบอกว่าขาดไม่ได้เลยก็คือกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพื่อนในชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าอย่างบางคนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะลืมกินยาบ้างอะไรบ้างบางคนก็คือเป็นแบบโรคเรื้อรังต้องกินยาตลอดเวลาเขาบอกพอขาดยาไปบางทีก็แบบส่งผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันคุณยายบางคนเขาก็บอกว่าวิตอนนี้กินยาตรงเวลาเลยที่สำคัญน้องหมาช่วยออกกำลังกายเป็นเพื่อนด้วยรู้สึกว่าสุขภาพทั้งกายและใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เขาก็เลยไปลองสอบถามกันดูหลายๆคนเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสุขภาพของผู้รับก่อนแล้วก็หลังการใช้งาน3เดือนของเจ้าน้องหมาตัวนี้33คนที่เคยถูกระบุว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าตอนนี้32คนกลับมาปกติแล้วนะเหลือเพียงคนเดียวที่ยังคงมีอาการนอกจากนี้ก็ไปสำรวจถามความพึงพอใจดีกว่าเขาบอกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 82.3 คะแนนส่วนคนที่ไม่พอใจไม่มีเลย
1: ก็อย่างน้อยมีเพื่อนคอยคุยด้วยคอยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยดิฉันมองว่าก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกทางลบหรือเปล่าดีกว่าอยู่คนเดียวน่ะ
0: ใช่แล้วก็พอเขาไปสำรวจมาผลลัพธ์มันค่อนข้างน่าพึงพอใจก็เลยจะมีการขยายโครงการแบบนี้ออกไปในหลายๆพื้นที่แต่จะเอาตุ๊กตาแบบนี้ไปให้ใครเขาบอกว่าก็ต้องมีการสำรวจก่อนว่าเป็นบุคคลที่เหมือนเหมาะจะได้จริงๆไหมเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้สามารถผลิตออกมาตามความต้องการของทุกคนได้ก็ต้องไปประเมินกันก่อนว่าผู้สูงอายุคนนี้เข้าเกณฑ์ไหมเข้าเกณฑ์

0: ก็แจกจ่ายกันไป
1: ซึ่งดิฉันมองว่าในส่วนหนึ่งก็จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างผู้สูงอายุถ้าเขาอยู่คนเดียวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาดิฉันฟังก์ชันเรื่องที่แบบติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กลับมาสอบถามเ
0: น
1: ี้ย
0: อันนี้สำคัญใช่ก็คือเป็นนวัตกรรมที่แบบเป็นเทคโนโลยีที่ก็มาช่วยชีวิตประชาชนได้มากขึ้นเผื่อสังคมอื่นๆประเทศอื่นๆที่ก็แบบสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเติบโตขึ้นนำไปเป็นไอเดียกันได้ไอเดียดีเลยนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
5: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
6: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
7: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
8: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
9: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
10: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
11: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
5: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
1: คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยม
0: ถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการ
2: สโมสรคูณสุข
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
4: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
5: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus

ฝันเสมอว่าจะทำยังไงถึงจะทำแบบพระพุทธเจ้าหลวงได้ที่ท่านช่วยทำให้เป็นป่าป่าสำหรับประชาชนอาศัยอยู่ได้ไม่ต้องให้คนกับป่าทะเลาะกันถึงแม้มีป่าก็ไม่ต้องไล่คนออกพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าไม่ควรต้องเป็นอย่างนี้เลยซึ่งก็ตอนนี้ก็เห็นทางสำเร็จแล้วโดยที่ทางกรมป่าไม้ได้สละพื้นที่ป่าไม้ที่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม้โดนตัดไปหมดแล้วให้ข้าพเจ้าทำหมู่บ้านในป่านั้นซึ่งบัดนี้ก็ทำสำเร็จมา3แห่งแล้วก็ได้จัดประชาชนที่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นหมดแล้วเรียกกันว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่เพราะตกลงกับเขาก่อนแล้วว่าจะไม่มีการถางป่าหรือบุกรุกป่าเข้าไปอีกถ้าอยากจะอยู่กับข้าพเจ้าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ต้องหยุดชาวบ้านแถวนี้จะต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนทนุบำรุงดูแลป่าไปในตัวเขาก็สาบานตกลงเลยจัดเขาให้อยู่ในหมู่บ้านต่างๆทางเหนือแล้วก็ทางใต้ทางอีสานยังทำไม่ถึงแล้วผู้เชี่ยวชาญของทางรัฐบาลได้ผลัดกันมาสอนให้ทำนาแบบขั้นบันไดแล้วปลูกพืชผักสวนครัวแล้วไม้ผลแบบเกษตรผสมผสานแล้วก็ลองปลูกพืชเมืองหนาวเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงได้รับการช่วยเหลือและเห็นผลสำเร็จปีเดียวนี่ยังกับเนรมิตโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็มีบ้านห้วยยาใสอยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายรายแรกนี่ก็อยู่พันเมตรจากระดับน้ำทะเลทางรถยนต์ไม่มีเข้าถึงหมู่บ้านเนื่องจากเป็นทางแคบเลาะไปตามไหล่เขาก็ใช้มอเตอร์ขาเอาขืนขับรถยนต์รู้สึกจะตกเขาง่ายๆแล้วยิ่งหน้าฝนยิ่งเดินทางลำบากแต่ข้าพเจ้าก็เตรียมพร้อมให้เขาว่าใครจะอาสาไปอยู่ที่นี่จะสะดวกสบายทุกอย่างนอกจากการเข้าออกไปในเมืองเท่านั้นเองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลองทลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2544เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

ิจการลูกเสือมีอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติในการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนที่แม้จะต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความรักความเข้าใจอันดีต่อกันงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนผู้มีอุดมการณ์เดียวกันจะได้มาพบปะผูกมิตรไมตรีกันและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆความรู้และความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานของแต่ละคนในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างสังคมและโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันให้มีความผาสุกสงบอันยั่งยืนตลอดไปพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่21ณค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรีวันเสาร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันที่8กรกฎาคมเพลงเพราะจากรายการส่วนหนึ่งมาจากคำแนะนำของท่านผู้ฟังที่กรุณาแนะนำทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอนะคะทั้งแนะนำเพลงแล้วก็ภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะๆซึ่งในรายการจะนำเสนอทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์ CU Delight กับเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตยกกันมาเป็นเรื่องๆเลยทีเดียวนะคะคิดถึงเพลงประกอบเรื่องไหนก็ขอความกรุณาบอกกล่าวมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเดน่าวอชิงตันกับ What a Difference a Day Makes ค่ะแล้วก็ต่อกันด้วย And I Love Him นะคะ Rora Fiji รวมไปถึง Guando Velva Tulado โดย Pedro Guerra

ที่จบไปคือ Gondo Velva Dorado ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับมาคืนดีกับคนรักนะคะก่อนหน้านั้นก็คือ And I Love Him Lola Fiji ค่ะงานประพันธ์ของจอห์นเลนนอนแล้วก็ซูพอแมคคาร์ทนีย์นะคะส่วน What a Difference a Day Makes ก็เป็นเพลงที่มีความเป็นมามาจากเพลงภาษาสเปนในปี1934 Gondo Velva Dorado โดยมาเรียเกรเวนะคะซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงชาวเม็กซิกันค่ะต่อมาก็มีการดัดแปลงเป็นภาษาอังกฤษโดย Stanley Adams นะคะโดยมีฉบับที่บันทึกเสียงโด่งดังก็คือฉบับที่นำเสนอนะคะเดนนาวอชิงตันในปี1959ซึ่งได้รับรางวัลแกรมมี่นะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องในด้านการถ่ายทอดความหวังดีแล้วก็การเริ่มต้นความรักใหม่ที่อบอุ่นนะคะ What a difference a day makes ค่ะโดยใช้พลังแห่งความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเน้นให้เห็นว่า24ชั่วโมงนั้นสามารถเปลี่ยนอดีตที่หมองเศร้าให้กลายเป็นอนาคตที่สดใสและเปี่ยมสุขได้เมื่อความรู้สึกของคุณได้รับการตอบสนองเพลงนี้มาจากเพลงที่นำเสนอไปแล้วนะคะ Gondo Velva Dorado โดยมาเรียเกรเวเป็นผู้ประพันธ์เพลงค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะมีเรื่องน่ายินดีมากๆกับน้องนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ทุนฟูลไบท์นะคะทุนการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จทางวิชาการที่ผ่านมาก็มีนิสิตจุฬาได้รับทุนฟูลไบท์อย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้นิสิตที่ได้รับทุนก็คือน้องผู้ชายนะคะก็คือนายอชิตพลนกแก้วค่ะนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และสัตวแพทย์หญิงทีอนุตรีแต้พัฒนสกลนะคะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้ทุนฟูลไบรท์นะคะไปศึกษาต่อค่ะโดยทางน้องอชิตพลนะคะก็ได้รับทุนไปทำงานวิจัยณเมโยคลินิกที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่สัตวแพทย์หญิงที่อนุตรีนะคะก็ได้รับทุนฟูลไบรท์ไปทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งน้องผู้ชายเขาก็เปิดเผยนะคะว่าแรงบันดาลใจในการขอทุนฟูลไบรท์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับทุนโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติไปทำงานวิจัยที่อเมริกาก็เลยอยากเพิ่มระยะเวลาในการรับทุนจากเดิม6เดือนให้เป็น1ปีก็เลยไปสมัครทุนฟูลไบรท์ที่จะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะโดยงานวิจัยของเขาก็คือการหายีนที่เป็นทาร์เก็ตในการรักษาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งตับเพราะมะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของทั้งในไทยแล้วก็ในทั่วโลกนะคะพอรู้ว่ายีนไหนทำให้เกิดมะเร็งให้เราได้ก็สามารถออกแบบยาเพื่อไปทา

เก็ตยีนนั้นเมื่อยีนนั้นมีการแสดงออกที่มากขึ้นทำให้เกิดมะเร็งเราก็อาจจะหายามายับยั้งการทำงานเพื่อลดการเกิดมะเร็งได้ขณะที่ผลงานของสัตวแพทย์หญิงที่อนุตรีนะคะก็เป็นเรื่องของความตั้งใจเนี่ยนะคะก็บอกว่างานวิจัยที่จะนำไปพัฒนาคือการต่อยอดชีววัสดุนะคะหรือไบโอแมทเทอเรียลเพื่อนำไปใช้สำหรับฟื้นฟูเนื้อเยื่อปริทนในช่องปากสุนัขโดยเน้นไปที่กระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับทุนฟื้นบ่ายก็จะศึกษาเพิ่มเติมเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะมีการตอบสนองต่อวัสดุที่ใส่ลงไปอย่างไรเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนนำไปใช้จริงในผู้ป่วยนะคะน่ายินดียินดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวกับความสามารถของนิสิตทั้งสองคนนะคะสองท่านที่สามารถจะได้รับทุนในครั้งนี้ Someone to watch over me จากสารวอนนะคะเป็นเพลงต่อไปซึ่งปล่อยมาในปี1957งานประพันธ์ของไอราเกิร์ชวินแล้วก็จอร์จเกิร์ชวินค่ะ It had to be you จากแฟรงค์ซินาตรานะคะงานประพันธ์ของกัสคานแล้วก็อิชัมโจนส์ค่ะรวมถึงสารวอนอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเพลงดังเพลงนี้ A Lover Concerto ค่ะ

A Lover's Concerto นะคะโดยซาร่าวอนค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์คือโยฮันเซบาสเตียนบาร์กแล้วก็ซันดี้ลินเซอร์รวมไปถึงดันนี่รันเดลด้วยนะคะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz วันนี้คุณแมนสังขรักษ์คุณสุนทรโอชาในรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะมาฟังเพลงเพราะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงคือชอซองดามูค่ะจากวง The Manhattan Transfer นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีดั้งเดิมเนี่ยมาจากเพลงภาษาฝรั่งเศสนะคะ Love Song ค่ะเพลงนี้มีความหมายถึงเพลงรักนะคะเป็นเพลงรักโรแมนติกที่สนุกสนานใช้ถ้อยคำภาษาฝรั่งเศสที่ไพเราะนะคะอย่างเช่นในนั้นเขาใช้ว่าเจอตัวเดียวนะคะซึ่งก็ที่แปลว่าฉันรักคุณนะคะอาจจะมีเพลงเนี่ยจังหวะการร้องที่สนุกสนานน่าฟัง I kiss your hand madam ค่ะก็เป็นผลงานของ Manhattan Transfer อีกเช่นเดียวกันนะคะเพลงนี้ก็พูดถึงความฝันที่ไม่สมหวังหรือต้องห้ามนะคะก็มีการสารภาพว่าในขณะที่พวกเขาได้กอดจูบคนที่รักในความฝันและก็ดินแดนแห่งการหลับไหลนะคะพวกเขากลับไม่มีสิทธิธรรมเช่นนั้นในความเป็นจริงขอโทษที่ล้ำเส้นไปอะไรประมาณนั้นบางเรื่องก็เป็นได้แค่ความฝันเพราะว่าความจริงยังไงยังไงก็เป็นไปไม่ได้ The way it used to be นะคะจากEngelbert Humperdinck ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของโรเจอร์คุกโรเจอร์กรีนเวย์ฟรานเชสโกฟรานโกคาสานูแล้วก็รวมไปถึงกอร์โดคอนติรวมไปถึงจานนี่อาร์เจเนโอด้วยค่ะ

The Way It Used To Be โดยอังเกอร์เบิร์ตฮัมพอดิงนะคะก็บอกเล่าเรื่องราวของอกหักอะค่ะโหยหาอดีตของคนคนหนึ่งที่เหงาแล้วก็หวนคิดถึงคนรักเก่าหวังว่าการเปิดเพลงรักเก่าๆจะช่วยปลุกความทรงจำและดึงคนรักเก่าให้กลับคืนมาได้เป็นไปได้ไหมนะคะว่าแต่ว่าเพลงที่เราฟังกันอยู่เนี่ยเพลงไหนที่ตรงใจท่านผู้ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเพลงนี้สิต้องเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำกันมาได้ค่ะทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามนะคะมาฟังเพลงกันต่อเพลงจาก Johnny Hartman ค่ะ This Foolish Things นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของ Holt Malwell แล้วก็ Jack Strachey ค่ะส่งต่อด้วย Don't Get Around Much Anymore นะคะแล้ว Fitzgerald ค่ะงานประพันธ์ของ Duke Ellington นะคะเพลงที่เกี่ยวกับคนที่ถูกคนรักทิ้งแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนตัวอยู่คนเดียวแทนที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็หวนรำลึกถึงความทรงจำที่มีความสุขแต่กลับเลือกที่จะอยู่บ้านโดยยอมรับว่าในที่สุดจิตใจของพวกเขาก็สงบแล้วแม้ว่าพวกเขาจะยังคงต่อสู้กับความเจ็บปวดจากรักที่ไม่สมหวังอยู่ก็ตามว่าแต่ว่าเวลาผิดหวังทำอะไรมีวิธีการในการคลายความผิดหวังได้อย่างไรฟังเพลงออกไปข้างนอกหรือหากิจกรรมมาทำพอช่วยได้ไหมขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delightพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: โนโพแก้ววรางกู
1: ขมิ้นชันมีประโยชน์อย่างไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าขมิ้นชันมีประโยชน์อย่างไรขมิ้นชันหรือเคอร์คูมินลองก้าเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมายาวนานทั้งในด้านอาหารและการแพทย์แผนไทยขมิ้นชันมีเง่าสีเหลืองถึงส้มมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสารสำคัญหลักคือเคอร์คูมินซึ่งมีฤทธิ์ทางยาในหลายด้านเช่นต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและบำรุงสุขภาพโดยรวมค่ะโดยขมิ้นชันมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะเพราะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 1. ต้านอาการอักเสบลดอาการอักเสบของข้อเช่นข้อเข่าเสื่อมและโรครูมาตอยและยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากปัญหากระดูกและข้อในผู้สูงอายุค่ะ 2. ส่งเสริมระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อกรดไหลย้อนกระตุ้นการหลั่งน้ำดีทำให้ย่อยไขมันได้ดีขึ้นค่ะ 3. บำรุงตับและช่วยขับสารพิษอาจช่วยป้องกันภาวะตับเสื่อมและส่งเสริมการทำงานของตับและระบบกำจัดสารพิษในร่างกายค่ะ 4. มีสารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคหัวใจค่ะและ 5. บำรุงสมองและระบบประสาทค่ะโดยมีงานวิจัยบางส่วนระบุว่าสารเคอร์คูมินอาจช่วยลดการอักเสบในสมองอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุค่ะและมีรายงานค่ะว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันอาจช่วยเพิ่มปริมาณสาร BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมของเซลล์ประสาทค่ะและอาจช่วยในการปรับอารมณ์และลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากผลของความเสื่อมสมดุลของสารสื่อประสาทค่ะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าขมิ้นชันจะมีประโยชน์มากแต่ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะ 1. หากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้หรือมีการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 2. ผู้ที่มีนิ้วในถุงน้ำดีควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะขมิ้นชันจะกระตุ้นการหลั่งน้ำดีค่ะ 3. ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดเช่นยาวาฟารินควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพราะอาจเสริมฤทธิ์ยาและ 4. หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานในรูปแบบอาหารเสริมหรือสมุนไพรค่ะจริงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถเข้าใจกับขมิ้นชันได้มากขึ้นแล้วค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงโพแก้ววรางกูรสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
0: เด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาควันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังพบกับผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าใน

มีช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยมีฝนลดลงจากข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง13กรกฎาคมนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่างจากที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับจากที่อ่านว่าในช่วงนี้ฝนก็จะลดลงแต่ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่13ที่จะถึงนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นส่วนภาคตะวันออกนั้นก็จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและเรื่องของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและก็ขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศจีนก็อยากจะให้ได้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางกันไว้ด้วยครับส่วนข้อควรระวังสำหรับในประเทศไทยนั้นก็จะเป็นเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับช่วงนี้ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง13กรกฎาคมนี้ครับก็เป็นข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและอยากจะขอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายใจนั่นเองครับอีกเรื่องที่เราอยากจะอัปเดตกับคุณผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งกำหนดการในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งออกเป็น5ช่วงนะครับและจุดคัดกรองก็จะปิดในเวลา19นาฬิกาส่วนการเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็จะมีการเปิดในเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาเช่นเดียวกันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาและจุดคัดกรองก็จะปิดในเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันครับในช่วงระยะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้เข้าไปที่บริเวณอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานคุณผู้ฟังก็จะต้องผ่านการคัดกรองที่บริเวณอุโมงค์ใต้ดินถนนหน้าพระลานก่อนนะครับซึ่งก็จะมีการตรวจค้นสัมภาระแล้วก็มีการลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้รับสติ๊กเกอร์สำหรับติดเสื้อถึง2ดวงด้วยกันสติ๊กเกอร์ดวงแรกครับจะเป็นรูปริบบิ้นสีดำต
รงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนสติกเกอร์อีกอันหนึ่งเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจสีดำ

ำตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์สำหรับการเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจำได้คุณผู้ฟังก็อาจจะต้องเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ1รอบก่อนแล้วจึงจะวนกลับมาผ่านจุดคัดกรองใหม่เพื่อที่จะเข้ากราบถวายสักการะพระศพแต่ในขณะนี้ก็ได้รับการแจ้งล่าสุดแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราผ่านเข้าไปที่จุดคัดกรองที่อุโมงค์ใต้ดินถนนหน้าพระลานคุณผู้ฟังก็จะได้รับสติกเกอร์2ดวงและก็จะได้เข้ากราบพร้อมกันทั้ง2พระองค์ในพระบรมมหาราชวังครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังประสงค์ที่จะเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังก็อยากจะให้ทุกท่านได้เตรียมวางแผนในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะมีประชาชนไปเข้าจุดคัดกรองกันเป็นจำนวนมากครับอย่างไรก็ตามทุกท่านก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็จะให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆครับและในเรื่องของการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพคุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากช่องทางออนไลน์ของหน่วยราชการในพระองค์รวมถึงที่เพจ Facebook พระลานของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการในวันนี้ก็มีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกับงานจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสช็อปสนุกสินค้าดีจากใจชาวจุฬาสู่สยามสแควร์งานนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ยกพื้นที่กลางสยามสแควร์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในช่วงวันหยุดเพื่อหารายได้เสริมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็จะมีร้านค้ากว่า50บูธไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารพร้อมรับประทานเสื้อผ้าของแฮนด์เมดงานศิลปะและก็อื่นๆอีกมากมายนอกจากคุณผู้ฟังมางานนี้จะได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆกันแล้วก็ยังจะได้ฟังดนตรีสดจากน้องๆวง CUD ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมกันตลอดทั้งงานจุฬาสยามมาร์เก็ตเฟสนี้ก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18ถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ที่สยามสแควร์บริเวณวอล์กกิ้งสตรีทตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาวันหยุดนี้ถ้าคุณผู้ฟังยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมงานจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสแอดสยามสแควร์กันได้นะครับก็จะมีสินค้าต่างๆให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อตามความต้องการครับในช่วงนี้หลายๆมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มมีการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2569รวมถึงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จัดงานจุฬา Family Day ซึ่งจะเป็นงานที่ผู้ปกครองของนิสิตใหม่จะได้มาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเสมือนบ้านหลังที่2ของบุตรหลานให้ดียิ่งขึ้นและก็จะได้ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ที่ศาลาพระเกี้ยวงานจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าก็คือ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาและช่วงบ่ายก็คือ13นาฬิกาถึง15นาฬิกากิจกรรมภายในงานนั้นก็จะมีการร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยมีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและก็สารสัมพันธ์ร่วมดูแลนิสิตนอกจากนี้ก็ยังมีการแนะนำสวัสดิการสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพกายใจที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองก็จะมีการเปิดคอร์สเรียนจุฬา XL สำหรับผู้ปกครองจุฬา Family โดยเฉพาะอีกด้วยท่านผู้ปกครองก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.jula.ac.th ตอนนี้ก็ได้มีการเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโปสเตอร์นั้นก็จะมี QR code ให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าไปสแกนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วยครับวันนี้รายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆจากสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่

0: ที่เป็นสาระความรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องงานวิจัยนวัตกรรมเรื่องความเคลื่อนไหวต่างๆในมหาวิทยาลัยเรายกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันกับ3ช่วงหลักของเรานั่นก็คือช่วงรอบรั้วทั่วไทยจารึกรอยไทยและสนทนาสถาบันเราจะเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เรานำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุจิราโลหะทัศน์ได้เลยครับ
2: ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดงานในโอกาสครบรอบ20ปีแห่งการก่อตั้งตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจอย่างครบวงจรพร้อมเดินหน้ายกระดับการรักษาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์การวิจัยและการผลิตบุคลากรเฉพาะทางเพื่อก้าวสู่ศูนย์หัวใจแห่งความเป็นเลิศระดับสากลและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สุภัสสวัสดิ์ ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้มีอุปการะคุณรวมถึงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดีโลกพิยโยไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิทธิ์หุตยานนท์หัวหน้าศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาศูนย์หัวใจรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดีโลกพิยโยไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าการครบรอบ20ปีของศูนย์หัวใจนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กรและเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันผลักดันให้ศูนย์หัวใจเติบโตจากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นศูนย์รักษาหัวใจและหลอดเลือดความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีบุคลากรและการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิทธิ์หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจกล่าวว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการรักษาโรคหัวใจทั่วไปสู่การเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจอย่างครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศด้วยการผสานความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำการรักษาที่มีประสิทธิภาพและการดูแลอย่างครอบคลุมในทุกระยะของโรคศักยภาพสำคัญของศูนย์คือได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งใน6โรงพยาบาลของประเทศไทยที่สามารถดำเนินการปลูกถ่ายหัวใจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การประเมินและคัดเลือกผู้ป่วยการผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดตลอดจนการใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายนอกจากการให้บริการรักษาพยาบาลศูนย์หัวใจยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหัตถการหัวใจพัฒนาทีมสหวิชาชีพต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมพอมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านโรคหัวใจเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคหัวใจของประเทศไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนการครบรอบ20ปีของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาหากยังเป็นการประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์หัวใจแห่งความเป็นเลิศระดับสากลด้วยนวัตกรรมความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาที่มีคุณภาพพร้อมสร้างความหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งในประเทศและภูมิภาคสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุจิราโลหะทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับและไปติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมเชิญพบกับคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์ได้เลยครับ
3: มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

0: ดิฉันประกายพัฒน์เจริญพันธ์ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยผ่านเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวแรกจากมหาวิทยาลัยนครพนมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุพนมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประเพณีสำคัญที่มหาวิทยาลัยนครพนมสืบสานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนักศึกษาใหม่ได้ร่วมสักการะองค์พระธาตุพนมบูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมรวมทั้งร่วมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพศรัทธาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนอกจากนี้พระธาตุพนมยังได้รับการอัญเชิญให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและอัตลักษณ์ของสถาบันจึงนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีและความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยจากข่าวแรกไปต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดนางรำเพื่อคัดเลือกเป็นนางรำต้นแบบของมหาวิทยาลัยนครพนมสำหรับร่วมประกอบพิธีรำบวงสรวงในงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชประจำปี2569ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีบุคลิกภาพความสง่างามและความพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมการรำบวงสรวงองค์อันทรงคุณค่าโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนางรำต้นแบบจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำการรำบวงสรวงพร้อมผู้ร่วมรำกว่า 6,000 คนเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดนครพนมในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยนครพนมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีรำบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชและข่าวต่อมาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมลงพื้นที่สีโคตรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนมในวันที่12กรกฎาคม2569การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทางด้านการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการและการอำนวยความสะดวกนอกจากนี้อธิการบดีได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การต้อนรับและการตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยนครพนมในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมอย่างยั่งยืนและนี่คือสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก NPU Update มหาวิทยาลัยนครพนมสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับและไปติดตามกันต่อกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับวันนี้คุณสวนีดาโอจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณสวนีได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะดิสรันครั้งที่3วิ่งทะลุเฟรมปัตตานีมอปัตตานีสสส.และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านเมืองพหุวัฒนธรรมสู่ต้นแบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จังหวัดปัตตานีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดกิจกรรมดิสรันครั้งที่3วิ่งทะลุเฟรมปัตตานีดึงนักวิ่งร่วมกว่า 1,800 คนจากไทยและต่างประเทศร่วมสัมผัสเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองปัตตานีผ่านการวิ่งพร้อมยกระดับกิจกรรมสู่ต้นแบบการสร้างสุขภาวะการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จังหวัดปัตตานีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งดิสรันครั้งที่3วิ่งทะลุเฟรมปัตตานีภายใต้โครงการวิ่งสร้างสุขภาวะและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

0: เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีนางพติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กรรมการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีรวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณีวรรณบัวนิ่วรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บดินทร์แวลาเต้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรภาคไมตรีพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงกิจกรรมกีฬามวลชนที่ได้มาตรฐานส่งเสริมวิถีสุขภาวะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในปีนี้นะคะได้รับการตอบรับจากนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,800 คนโดยเฉพาะนักวิ่งชาวต่างชาติร่วมกว่า200คนจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศเคนยานักวิ่งหน้าใหม่จากเครือข่ายโรงเรียนมหาวิทยาลัยและชุมชนในจังหวัดปัตตานีร่วมแข่งขันใน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน6กิโลเมตรจุดเด่นสำคัญของงานคือเส้นทางวิ่งคือวงแหวนพหุวัฒนธรรมซึ่งผ่านนักวิ่งผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีทั้งมัสยิดวัดชุมชนตลาดและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์สะท้อนภาพการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมอย่างสันติสุขเปรียบเสมือนการเล่าเรื่องเมืองผ่านทุกย่างก้าวของนักวิ่งภายใต้แนวคิด Travel Inspiration Sport Together หรือวิ่งทะลุเฟรมปัตตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรภาคไมตรีพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่าโครงการติสรันครั้งที่3วิ่งทะลุเฟรมปัตตานีได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่ากิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแต่เป็นพื้นที่สร้างสุขภาวะที่เชื่อมโยงผู้คนชุมชนและวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยความโดดเด่นของติสรันคือการนำแนวคิดติสเทรเวลInspiration Sport Together มาถ่ายทอดผ่านเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมซึ่งเชื่อมโยงมัสยิดวัดศาลเจ้าย่านเมืองเก่าตลาดและชุมชนไทยพุทธมลายูและจีนทำให้ผู้เข้าร่วมไม่ได้เพียงออกกำลังกายแต่ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีไปพร้อมกันสวัสดีดาวสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: ขอบคุณคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยครับตามกันต่อครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรคุณอดิเรกมีบุญจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตในรายการของเราบ้างนั้นเราจะได้ไปติดตามพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เชิญทุกท่านพบกับคุณอดิเรกได้เลยครับ
2: มาติดตามรับฟังเรื่องราวในส่วนของรอบรั้วทั่วไทยนะครับจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรครับในเรื่องแรกนะครับไปที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกรมชลประทาน UNDP GCF ผนึกกำลังเสริมศักยภาพเกษตรกร24ตำบลรับมือ Climate Change ครับมหาวิทยาลัยนเรศวรกรมชลประทานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และกองทุนสภาพภูมิอากาศโลกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือ Green Climate Fund หรือ GCF ร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำให้พร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Climate Change การบริหารจัดการน้ำและการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนครับในช่วงที่ผ่านมาที่หอประชุมมหาราช1ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง Climate Change และการส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภายใต้เงินงบประมาณสนับสนุนโคไฟแนนซ์ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ้ครับมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150คน

0: ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย24ตำบลในจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยและอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนั้นมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งน้ำหลากและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการได้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรและชุมชนเพื่อส่งเสริมการเกษตรที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนนะครับมาที่ในส่วนต่อไปนะครับกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมจัดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Explorer 2026เคลียร์ตัวตนค้นหาตัวเองนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับลงทะเบียนกันนะครับกับการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Explorer 2026เคลียร์ตัวตนค้นหาตนเองประจำปีการศึกษา2569ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจนะครับมาร่วมค้นหาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การก้าวสู่ความสำคัญทางการศึกษากับ3กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสอนเรียบเรียง SOP และ TCAS Forio กิจกรรมค้นหาศักยภาพภายในตนเองเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมทางเลือกที่ใช่อาชีพที่ชอบนะครับซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกันวันที่4สิงหาคม2569ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือเคนิกมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบรอบเวลาหรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้เลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่กองบริการการศึกษาในวันเวลาราชการนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0-5596-8304หรือจะเป็นที่0-5596-8309ได้เลยนั่นเองนะครับและทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรครับและนี่เป็นเรื่องราวต่างๆที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยครับและปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคุณชุตินันท์พันจรุงจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังบ้างนั้นเชิญทุกท่านพบกับคุณชุตินันท์ได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปั้นวิศวกรคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการร่วมพัฒนาระบบ AI จริงร่วมกับ MBA KKUโครงการความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยให้ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียนที่ล้ำค่าโดยนักศึกษาได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์ดร.วนิดาแก่นอากาศรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AIEI ในการนำองค์ความรู้ด้าน AI และวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้เพื่อร่วมออกแบบและพัฒนาระบบอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการจริงของ MBA KKUการทำงานร่วมกับหน่วยงาน MBA KKU ทำให้นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจโจทย์ที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงงานวิชาการการบริการดูแลนักศึกษาทั้งชาวไทยและนานาชาติตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อแบบเรียลไทม์ประสบการณ์ข้ามสายงานนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคแล้วยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะความคิดเชิงระบบและการแก้ปัญหาเพื่อสังคมที่พร้อมใช้งานได้จริงทันทีหลังสำเร็จการศึกษาติดตามผลงานนวัตกรรมทางด้าน AI ได้ที่ mbatech.kku.ac.th ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ์สู่การบริการวิ

0: ชาการต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและมหาวิทยาลัยอัจฉริยะตามพันธกิจในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคที่เรานำมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับส่วนช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยมาเล่าสู่กันฟังด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องไปติดตามกันในช่วงหน้าครับกับช่วงจารึกรอยไทยครับ
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
4: รับมาสิจากมุมไบ
6: ปิดไฟแล้วครับ
2: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: และเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงจารึกรอยไทยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุจุฬาครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
1: อาหารชาววังไม่ได้เน้นรสหวานอาหารชาววังแท้จริงเป็นอย่างไรอาหารชาววังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากับข้าวเจ้านายหมายถึงอาหารที่มีกำเนิดการประดิษฐ์คิดค้นโดยผู้คนในรั้ววังที่สำคัญคือบทบาทของเจ้านายและสตรีชั้นสูงที่เป็นผู้หญิงในฐานะผู้จัดทำอาหารเริ่มต้นตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปถึงวังเจ้านายจนถึงผู้หญิงในบ้านขุนนางข้าราชการชั้นสูงที่มีสายสัมพันธ์กับวังจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ลักษณะที่สำคัญของอาหารชาววังนอกจากลักษณะพื้นฐานทั่วไปที่มีความใกล้เคียงกับอาหารของชาวบ้านอาหารชาววังมีอัตลักษณ์ที่สำคัญอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์และความสดใหม่ของวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีกรรมวิธีในการทำที่ซับซ้อนประณีตต้องใช้เวลาและกำกับผู้คนในการทำจำนวนมากมีลักษณะของความแปลกแตกต่างความวิจิตรบรรจงรวมถึงมีรสชาติที่นุ่มนวลไม่เผ็ดมากมีความกลมกล่อมเป็นหลักคือมีศิลปะทั้งในแง่ของการเป็นทั้งอาหารปากและอาหารตาอัตลักษณ์ที่สำคัญของอาหารชาววังที่ทำให้อาหารชาววังแตกต่างจากอาหารชาวบ้านนั้นก็คือองค์ประกอบของอาหารที่เรียกว่าเครื่องเจ้านายในแต่ละมื้อจะประกอบด้วยประเภทของอาหารที่มีความหลากหลายพบว่าในสมัยรัชกาลที่5มีประเภทของอาหารอย่างน้อยที่สุด7ประเภทคือ 1. ข้าวสวย 2. เครื่องคาว 3. เคียงแกง 4. เครื่องเคียงแขก 5. เครื่องเคียงจิ้ม 6. เครื่องเคียงเกาเหลาและ 7. เครื่องหวานอาจารย์อรศรีสารายการผู้มีประสบการณ์สอนทำอาหารไทยชั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากมีมารดาเป็นผู้ชำนาญการทำอาหารไทยและผู้ปรุงอาหารในพระบรมมหาราชวังในช่วงรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7และได้ถ่ายทอดตำรับอาหารชาววังแก่ท่านอาจารย์อรศรีได้สรุปอัตลักษณ์ของอาหารชาววังที่แตกต่างจากอาหารชาวบ้านที่สำคัญก็คือการจัดอาหารเป็นชุดที่เรียกว่าสำรับประกอบด้วยอาหารประเภทต่างๆดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งสามารถเข้ากันได้ดีอาหารชาววังต่างจากอาหารชาวบ้านก็คือ

0: ือต้องจัดอาหารเป็นชุดไม่ว่านอกวังในวังอันว่าเป็นบ้านเจ้านายแล้วต้องเสิร์ฟอาหารเป็นถาดจะถาดเงินถาดทองก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอาหารที่อยู่ในถาดจะต้องมีครบรสชาติอาหารไทยก็คือเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจะมีถ้วยแกงเผ็ดชามผัดเผ็ดยำจืดคือผัดจืดหรือแกงจืดแกงเลียงก็ได้ต้มจะเป็น3รสก็ได้เช่นต้มข่าต้มยำอยู่ในสำรับเดียวกันแต่จะทำเป็นรสกลางไว้ไม่เผ็ดจัดแล้วก็จะต้องมีเครื่องเคียงจัดในพานหรือจานเชิงจะมีเนื้อฝอยผัดหวานปลาเค็มชุบไข่ทอดที่เป็นก้อนๆไข่เค็มดิบๆแล้วมาตักเอาแต่ไข่แดงมาจัดในถ้วยตะไลนึ่งทำเป็นดอกเติมไข่จืดลงไปด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในจานเชิงนี้คือต้องมีหมูหวานเจี๊ยบเหนียวทุกครั้งเหตุผลเพื่อล้างความเผ็ดจากการกินน้ำพริกโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าอาหารชาววังมีตำรับสูตรอาหารที่ใกล้เคียงกันในระหว่างวังต่างๆกล่าวคือศูนย์กลางของตำรับอาหารชาววังน่าจะมาจากพระบรมมหาราชวังอย่างไรก็ตามเมื่อมีการขยายตัวของวังเจ้านายออกไปภายนอกก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ตำรับอาหารของวังต่างๆที่อาจมีความแตกต่างหรือมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันอาจเกิดจากรสนิยมของเจ้านายรวมถึงผู้ปรุงอาหารรวมถึงการพัฒนาเทคนิคหรือสูตรเด็ดเคล็ดลับที่เป็นลักษณะเฉพาะของวังต่างๆรวมถึงมีการขยายตัวของการทำอาหารออกไปยังบ้านของขุนนางข้าราชการที่มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติใกล้ชิดกับวังทำให้วังบางวังมีชื่อเสียงว่ามีความสามารถในตำรับอาหารที่เป็นพิเศษเป็นการเฉพาะดิฉันจิรพรสุโภรายงานค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุจุฬาที่เราได้คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังในช่วงจารึกรอยไทยครับและช่วงสุดท้ายเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยและก็นวัตกรรมต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟังในช่วงสนทนาสถาบันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นต้องอดใจรอในช่วงหน้านะครับส่วนช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยไหมครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้องเงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่หนึ่งแสนบาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
7: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
8: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
7: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
6: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันกับช่วงสนทนาสถาบันครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวของการพัฒนานวัตกรรมฟีโรโมนสังเคราะห์กลิ่นพ่อหมูเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดในฟาร์มสุกรกันสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรแรกของโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังโดยทีมวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้มีการคิดค้นฟีโรโมนสังเคราะห์จากกลิ่นพ่อหมูสูตรนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสูตรแรกของโลกซึ่งจะตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์และเป็นการกระตุ้นสุกรสาวให้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้สำเร็จเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคจาก

การสัมผัสพ่อพันธุ์จริงครับการกระตุ้นให้สุกรสาวมีความพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์นั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาแม่พันธุ์คุณภาพสูงครับคุณผู้ฟังแต่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือสุกรสาวจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเนื้อก่อนที่จะมีโอกาสเป็นแม่พันธุ์นั่นเองมีนักวิจัย

ประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นล่าสุดทีมนักวิจัยของประเทศไทยโดยทีมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สามารถจะหาคำตอบนั้นได้เรียบร้อยแล้วครับคำตอบที่ว่านี้ก็คือฟีโรโมนสังเคราะห์จากกลิ่นพ่อหมูที่จะช่วยให้สุกรสาวมีอาการที่เรียกว่าติดสัตว์และสามารถเป็นแม่พันธุ์คุณภาพอีกทั้งลดความเสี่ยงในการติดโรคจากการสัมผัสกับพ่อสุกรโดยตรงกลิ่นพ่อหมูนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากแนวคิดเรื่องกลิ่นและการสื่อสารผ่านกลิ่นที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มมาก่อนหน้านี้โดยโครงการรสดมไวที่ได้ร่วมวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาการตรวจจับกลิ่นผู้ป่วยโควิด-19 และพัฒนาการฝึกสุนัขดมกลิ่นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองครับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.พเดชธรรมรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์เทนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าทีมวิจัยกลิ่นพ่อหมูด้วยก็ได้กล่าวถึงปัญหาซึ่งเป็นที่มาของนวัตกรรมครับว่าปกติแล้วเนี่ยสุกรสาวเขาก็จะถูกกระตุ้นให้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ160-200วันถ้าหากว่าสุกรสาวเขาไม่แสดงอาการติดสัตว์ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องถูกคัดออกจากระบบหมายความว่าจะเข้าสู่ระบบการผลิตเนื้อโดยทันทีแม้ว่าจะยังไม่เคยตั้งท้องมาก่อนอันนี้จะส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียต้นทุนทั้งด้านเศรษฐกิจเวลาและก็ทรัพยากรของฟาร์มปัจจุบันนี้วิธีมาตรฐานเพื่อที่จะกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ตามธรรมชาติที่ใช้ทั่วโลกก็คือระบบที่เรียกว่าบัวคอนแทคเป็นการให้สุกรสาวสัมผัสพ่อหรือสุกรเพศผู้ที่โตเต็มวัยอาจารย์พเดชก็ยังได้อธิบายอีกด้วยนะครับว่าคำว่าสัมผัสพ่อในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการให้สุกรเพศเมียได้เห็นสุกรเพศผู้เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการได้ยินเสียงร้องการดมกลิ่นรวมไปถึงการสัมผัสทางกายเช่นการชนจมูกกันระหว่างสุกรแต่อย่างไรก็ตามวิธีการสัมผัสพ่อก็ยังมีข้อจำกัดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและก็การจัดการแรงงานซึ่งการนำสุกรเพศผู้เข้ามาสัมผัสสุกรสาวต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสุกรเพศผู้ที่โตเต็มวัยนั้นมีขนาดใหญ่แข็งแรงบางครั้งก็อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมสัตว์รวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่นเชือกแผงเหล็กกรงหรือแผ่นกั้นเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างทำงานนอกจากนี้ความเสี่ยงในด้านอื่นๆก็ยังมีครับอย่างเช่นเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรซึ่งปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาถ้าหากสุกรเพศผู้ที่ใช้กระตุ้นเพศเมียเกิดป่วยติดเชื้อขึ้นมาก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั้งฟาร์มได้ครับพอเราพูดถึงกลิ่นพ่อหมูแล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ากลิ่นพ่อหมูเนี่ยสำคัญอย่างไรอาจารย์พเดชเล่าอย่างนี้ครับว่ากลิ่นเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่สำคัญที่จะทำหน้าที่ส่งต่อสารเคมีหรือฟีโรโมนซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการกระตุ้นพฤติกรรมทางเพศของสัตว์เพศเมียนอกจากนี้ทีมวิจัยก็ยังตั้งคำถามอีกด้วยครับว่าแล้วสุกรสาวเขาได้กลิ่นอะไรจากสุกรเพศผู้คุณอิสยาทวีแสงสกุลไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านสารเคมีและเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากภาควิชาสูติศาสตร์เทนเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมหาคำตอบด้วยคุณอิสยาได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่านอกจากกลิ่นจะมีผลต่อพฤติกรรมของสุกรสาวแล้วสุกรสาวแต่ละตัวเขาอาจจะมีการตอบสนองต่อกลิ่นของสุกรเพศผู้แตกต่างกันอีกด้วยมีการอ้างอิงจากงานวิจัยของประเทศแคนาดาครับว่าทางประเทศแคนาดาเนี่ยเขาพบว่าสุกรสาวบางตัวไม่ตอบสนองต่อสุกรเพศผู้ตัวหนึ่งแต่กลับมีพฤติกรรมตอบสนองเมื่อเปลี่ยนเป็นสุกรเพศผู้อีกตัวทั้งนี้อาจเกิดจากความแตกต่างของชนิดตัวรับกลิ่นรวมถึงการประมวลผลสัญญาณกลิ่นในสมองที่แตกต่างกันแม้จะได้รับสารให้กลิ่นชนิดเดียวกันก็ตาม
าจารย์เผด็จก็ยังกล่าวอีกด้วยนะครับว่าแม้สุกรจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อแต่สุกรเพศผู้ก็ยังคงปล่อยสาร

เคมีบางชนิดออกมาผ่านสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะน้ำลายซึ่งอาจมีสารฟีโรโมนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางเพศทีมวิจัยก็ได้มีการเก็บกลิ่นจริงจากสุกรเพศผู้ที่ทำหน้าที่กระตุ้นสุกรสาวในภาคสนามจริงจำนวน5ตัวทั้งน้ำลายปัสสาวะสารคัดหลั่งในกระเป๋าและกลิ่นบริเวณอวัยวะเพศเพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตัวอย่างทั้งหมดได้ถูกนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการแล้ววิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อแยกสารระเหยโดยสารคัดหลั่งจากหลายแหล่งที่เก็บจากตัวสุกรพ่อพันธุ์มีองค์ประกอบทางเคมีร่วมกันถึงประมาณ80%แต่ที่น่าสนใจก็คือกลิ่นส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเป็นกลิ่นหอมในโทนวูดดี้กรีนมากกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ตามที่คนทั่วไปเข้าใจครับตรงนี้อาจารย์อิสยาก็ได้กล่าวถึงข้อค้นพบจากการศึกษาด้วยซึ่งกลิ่นโทนวูดดี้กรีนเนี่ยก็คือกลิ่นโทนไม้ธรรมชาติและก็ใบไม้ใบหญ้าจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสะอาดและมีชีวิตชีวาหลังจากนั้นทีมวิจัยก็ได้มีการวิเคราะห์กลิ่นจริงของสุกรเพศผู้และก็ได้คัดเลือกทั้งหมด23กลิ่นเพื่อทำเป็นสูตรกลิ่นฟีโรโมนสังเคราะห์เป็นสูตรแรกของโลกและก็ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง3กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระบุอย่างนี้ครับว่ากลุ่มที่มีการใช้สุกรเพศผู้จะสามารถกระตุ้นพฤติกรรมการเป็นสัตว์สอเสือไม่หันอากาศดอเด็กได้ประมาณ75%ขณะที่ฟีโรโมนสังเคราะห์จะให้ผลประมาณ50%และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการกระตุ้นมีการแสดงพฤติกรรมเพียง18%ครับแม้ว่าประสิทธิภาพของการใช้สุกรเพศผู้ยังสูงกว่าแต่ฟีโรโมนสังเคราะห์มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกในการใช้งานและก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการจัดการสัตว์ขนาดใหญ่และในช่วงที่มีโรคระบาดครับคุณอิสยายังได้กล่าวถึงเรื่องฟีโรโมนสังเคราะห์ด้วยครับว่าตัวกลิ่นพ่อหมูเนี่ยเขาก็มีการเลียนแบบกลิ่นเฉพาะตัวของสุกรเพศผู้ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดจนสามารถใช้ทดแทนการนำสุกรเพศผู้มาใช้งานจริงได้โดยมีการปรับระดับความเข้มของกลิ่นให้เหมาะสมกับระบบประสาทการรับกลิ่นของสุกรเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของนวัตกรรมนี้โดยทีมวิจัยเขาได้เลือกใช้กลิ่น Plant Based Ingredient ที่ไม่ระคายเคืองและมนุษย์สามารถสูดดมได้สามารถใช้งานได้ทุกวันนอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟีโรโมนสังเคราะห์ให้เหมาะกับการใช้งานภาคสนามด้วยวิธีการใช้งานฟีโรโมนสังเคราะห์นี้คุณอิสยาอธิบายอย่างนี้ครับว่าเพียงแค่พ่นฟีโรโมนกลิ่นพ่อหมูลงบนแผ่นกรองกลิ่นแล้วนำไปติดกับไม้สำหรับยื่นให้สุกรเพศเมียดมรูปแบบนี้จะใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยและลดข้อจำกัดในการจัดการฟาร์มเหมาะสำหรับฟาร์มรายย่อยและการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบในระยะทดลองปัจจุบันก็ได้มีฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่งติดต่อขอลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟีโรโมนกลิ่นพ่อหมูแล้วและอีกหลายฟาร์มเขาก็ได้ติดต่อมายังทีมวิจัยเพื่อขอลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกันความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนี้อีกประการหนึ่งก็คือการได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับเทียร์หนึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองสะท้อนถึงศักยภาพของงานวิจัยไทยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมได้จริงอาจารย์เจเดดได้กล่าวถึงงานวิจัยชิ้นนี้ครับว่าอยากจะให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยเฉพาะถ้าสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยได้เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่มีต้นทุนสูงและกำไรค่อนข้างจำกัดโดยที่ทีมวิจัยเองก็ไม่ได้ต้องการสร้างภาระหรือเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มีต้นทุนสูงและมีกำไรน้อยอยู่แล้วแต่ต้องการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากกว่าขณะที่คุณอิสยากล่าวเสริมครับว่าทางทีมวิจัยได้มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมนี้แล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการติดต่อกับผู้ผลิตให้ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมขอการรับรองจากกรมปศุสัตว์ก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังครับจากฟีโรโมนสังเคราะห์กลิ่นพ่อหมูทางทีมวิจัยก็ได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อเดินหน้าศึกษากลิ่นสุกรสาวในอนาคตอีกด้วยเพื่อที่จะค้นหาความแตกต่าง

0: ระหว่างสุกรสาวที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และสุกรสาวที่ยังไม่พร้อมสืบพันธุ์ตรงนี้ก็อาจนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์กลิ่นสำหรับใช้ในฟาร์มในอนาคตด้วยครับถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดเป็นเกษตรกรที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรหรือมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสุกรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่อีเมลpadet@jula.ac.th และก็สามารถติดตามอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ www.sciencedirect.com/science/article ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นเรื่องของงานวิจัยเช่นกันและก็เป็นเรื่องของงานวิจัยในห้องแลบแต่รอบนี้ก็จะเป็นห้องแลบเสมือนเพื่อที่จะเสริมทักษะของนิสิตเทคนิคการแพทย์เพื่อให้มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคและสามารถทำงานเป็นทีมได้ครับโดยอาจารย์เทคนิคการแพทย์ของจุฬาเขาก็ได้มีการพัฒนา Metaverse Lab XR เป็นนวัตกรรมห้องแลบเสมือนที่จะช่วยให้นิสิตสามารถฝึกฝนทักษะด้านปฏิบัติการในห้องแลบและพัฒนาซอฟต์สกิลเพื่อการทำงานจริงในโรงพยาบาลก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในอนาคตเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทำงานในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนั้นสำหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ทักษะการทำงานในห้องแลบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ความรู้เชิงทฤษฎีแต่ทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นและพัฒนาจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญได้ก็ต้องอาศัยชั่วโมงบินในการฝึกฝนเรื่องนี้เคยเป็นอุปสรรคครับสำหรับนิสิตชั้นปีที่3และปีที่4ของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชั้นเรียนวิชาจุลชีววิทยาคลินิกซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทคนิคการแพทย์หญิงนวพรวรสินชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวถึงปัญหาที่เป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นห้องแลบเสมือนอย่างนี้ครับว่าในการเรียนวิชาจุลชีววิทยาคลินิกนิสิตก็จะมีการเรียนในภาคทฤษฎีก่อนจากนั้นจะต้องฝึกภาคปฏิบัติในห้องแลบจำลองเป็นเวลา3ชั่วโมงโดยภาควิชาก็จะมีการเตรียมห้องแลบให้พร้อมสำหรับนิสิตราว100คนแต่นิสิตเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันบางคนก็เรียนรู้เร็วบางคนก็เพิ่งเริ่มสังเกตสภาพแวดล้อมในห้องแลบยังไม่ทันจะเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องนั้นๆเวลาก็หมดแล้วและต้องผ่านไปเรียนในหัวข้อใหม่ดังนั้น Metaverse Lab AR นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเทคนิคการแพทย์จึงเกิดขึ้นและเพิ่งได้รับรางวัลExcellent Innovation ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาดีเด่นจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อเดือนกันยายน2568ที่ผ่านมาโดยห้องแลบเสมือน Metaverse Lab XR ก็ได้เริ่มเปิดใช้จริงมาตั้งแต่ต้นปี2567ที่ผ่านมาโดยเปิดให้นิสิตเข้าไปทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและฝึกฝนทักษะทางแลบเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อได้ตามที่ต้องการซึ่งนิสิตสามารถฝึกปฏิบัติการทางแลบในโลกเสมือนจริงโดยอิสระด้วยตัวเองถ้าคนไหนรู้สึกว่ายังปฏิบัติงานในห้องแลบได้ไม่น่าพอใจก็จะเข้าไปฝึกได้อีกเท่าที่ต้องการและตอนท้ายของการฝึกในแต่ละบทเรียนเขาก็จะมีการประเมินด้วยครับว่านิสิตปฏิบัติงานในห้องแลบได้ถึงเป้าหมายแล้วหรือไม่การฝึกแบบนี้ก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับนิสิตทุกคนจะมีระดับการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันและสามารถไปต่อในบทเรียนถัดไปด้วยกันได้นอกจากนี้การเรียนรู้ผ่านห้องแลบเสมือนก็ยังช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มพูนความพร้อมให้นิสิตสำหรับการปฏิบัติการในห้องแลบจำลองได้ด้วยซึ่งการเรียนรู้ผ่าน Metaverse Lab AR นิสิตจะได้ฝึกทำความคุ้นเคยกับการทำแลบในโลกเสมือนจริงและเมื่อมีความคล่องแคล่วคุ้นเคยแล้วการไปฝึกฝนจริงในห้องแลบจำลองก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้จากตัวอย่างทางชีวภาพติดเชื้อมากกว่าและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ด้วยแต่การฝึกฝนทักษะเพื่อการเป็นนักเทคนิคการแพทย์นั้นก็ไม่ได้มีการฝึกเฉพาะทักษะเชิงวิชาชีพเท่านั้นนักเทคนิคการแพทย์ก็จำเป็นจะต้องมีทักษะที่เรียกว่า non-technical skill ด้วยในการเรียนผ่าน Metaverse Lab AR นี้ก็จะเป็นการฝึก soft skill ไปในตัว ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์นั้นต้องมีทักษะการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อและมีทักษะการทำงานสอดประสานกับสหวิชาชีพที่สำคัญทักษะการบริหารจัดการเรื่อง critical management ก็ไม่ใช่ first come หรือ first serve มาก่อนได้ก่อนแต่ต้องมีทักษะในการประเมินว่าคนไข้คนนี้อยู่ในขั้นอันตรายแล้วผลต้องออกมาก่อนคนไข้ทั่วไปต้องมีต่อมเอ๊ะว่าคนนี้มีอาการเหมือนเป็นโรคติดเชื้อแต่ทำไมผลออกมาไม่พบเชื้อรามีอะไรที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าซึ่งนิสิตจะต้องสืบสวนกลับมาให้ได้ครับจากการสังเกตและก็การทำวิจัยอาจารย์นวพรพบว่า Metaverse Lab AR สามารถช่วยให้การเรียนของนิสิตนั้นดีขึ้นราวร้อยละ20โดยได้รับผลตอบรับที่ดีจากนิสิตที่ได้เข้าเรียนนิสิตก็บอกกับอาจารย์นะครับว่าMetaverse Lab AR นั้นก็ทำให้เรียนสนุกและก็เป็นความท้าทายอีกด้วยอันนี้เป็นจุดแข็งของเด็กรุ่นใหม่ครับก็คือไม่ยอมแพ้และหลังจากที่เล่นเกมก็มีการประเมินทักษะด้านต่างๆเห็นว่าเพื่อนได้เยอะกว่าก็เข้าไปเล่นใหม่เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้นั่นเองเหนือกว่าความสนุกก็คือข้อดีของการเรียนรู้ในโลกเสมือนที่อาจารย์นวพรคาดไม่ถึงโดยอาจารย์นวพรเล่าอย่างนี้ครับว่านิสิตบอกว่ารู้สึกปลอดภัยด้านจิตใจเวลาทำแลบแล้วมีอาจารย์อยู่ด้วยถ้าทำได้ไม่ดีก็รู้สึกอายเพื่อนอายอาจารย์แต่เพราะว่าอยากเก่งการที่ได้ฝึกฝนทักษะในแลบเสมือนที่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งเก่งและเมื่อกลับมาทำงานในแลบจำลองก็สามารถทำได้ดีขึ้นและมีความภูมิใจในการนำเสนอนวัตกรรมห้องแลบเสมือน Metaverse Lab AR นี้มีจุดเริ่มต้นที่ห้องเรียนวิชาจุลชีววิทยาคลินิกคณะสหเวชศาสตร์แต่ในวันข้างหน้าอาจารย์นวพรก็อยากเห็นแลบเสมือนเช่นนี้แพร่กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยและแลบเทคนิคการแพทย์ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Metaverse Lab AR ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ครับที่อีเมล navaporn.wu@jula.ac.th ครับและนี่ก็คือ2เรื่องราวที่สถานีวิทยุจุฬานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงสนทนาสถาบันครับเวลาของรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันหมดลงแต่เพียงเท่านี้ผมธนกรวัสยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกกต.ประกาศรับรองผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนรวมทั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 21,84 คะแนนและสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง6คนตามที่สำนักงานกกต.เสนอเนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสแต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการสืบสวนสอบสวนหลังการประกาศรับรองผลแล้ว

รณีหากมีเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าสำนักงานกกต.จะให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อำนวยการสครระบุปีงบประมาณ2569สามารถเก็บเงินรายได้และปันผลจากรัฐวิสาหกิจ 172,241 ล้านบาทนายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2569สครมีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50หรือเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 182,600 ล้านบาทโดยในไตรมาสที่3มีประมาณการสะสมจำนวน 147,756 ล้านบาทซึ่งสครสามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมรวมทั้งสิ้น 172,241 ล้านบาทโดยลำดับที่รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50ได้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกองทุนรวมวายุภาค1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธนาคารออมสินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์การไฟฟ้านครหลวงและการท่าเรือแห่งประเทศไทยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ขณะเดินทางผ่านกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ซึ่งมีลูกเรือที่เป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในน่านน้ำสากลหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ขณะกำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนโดยคาดว่าสหรัฐพุ่งเป้าทำลายฐานทัพเรดาร์คลังเก็บโดรนและฐานยิงขีปนาวุธของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบริเวณชายฝั่งซึ่งทั่วโลกต่างจับตามองการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะท่าทีต่อสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสถียรภาพในบริเวณหน้าน้ำสำคัญแห่งนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของเพลงนะครับบนทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันที่นี่กับผมอภิสักสุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

2เพลงเริ่มต้นกับช่วงเวลาของเราเป็นประจำแบบนี้นะครับทางวิทยุจุฬากับ FM 101.5 MHz ครับมีเพลงเพราะๆดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้นะครับทำให้คุณมีความสุขในทุกช่วงอารมณ์เลยทีเดียวนะฮะบางเพลงเคยได้ฟังแล้วมีความรู้สึกหนึ่งแต่ช่วงเวลานี้พอได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีมุมมองดีๆหรือมีความรู้สึกหลายอย่างที่อยู่ในใจนะกลับมาดูแลหัวใจคุณได้ผ่านช่องทางของเรานะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้ต่อเนื่องเลยกับช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยเรามีนัดกันเป็นประจำแบบนี้บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

สำหรับเพลงนี้งานจาก ETC นะครับถือว่าเป็นวงดนตรีที่มีแนวทางและก็สำเนียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยยิ่งถ้าเกิดใครได้ชมการแสดงสดนะครับต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยและที่สำคัญคือสมาชิกในวงแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นและก็เก่งมากๆด้วยนะครับเกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษานะสมัยเป็นนักศึกษาเลยวิชาดนตรีจากมหาวิทยาลัยพะยัพจังหวัดเชียงใหม่และก็มีผลงานต่อเนื่องมามากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะครับสำหรับนักร้องนำนะครับหนึ่งอภิวัฒน์เนี่ยนอกเหนือจากการเป็นนักร้องแล้วการแสดงละครก็เก่งมากๆได้มีโอกาสไปดูละครเวทีนะครับและวงนี้เองก็ไม่ธรรมดานะครับมีผลงานได้รับรางวัลเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศเชียงใหม่มิวสิกอวอร์ดนะครับย้อนกลับไปในปี2000ไต่ลำดับเรื่อยมานะครับแล้วก็มีผลงานออกมามากมายทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือโปรดิวเองด้วยรวมไปถึงอัลบั้มของนิวจิ๋วที่เราเคยได้ฟังเนี่ยก็ได้ทีมนี้แหละนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้กับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือใครนะครับอยู่ในอัลบั้มที่2เอาละครับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับอยากให้คุณได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงกับบรรยากาศยามบ่ายแบบนี้นะครับไม่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจออะไรมาอยากให้ช่วงเวลานี้คุณได้เติมเต็มความสุขมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคิดถึงวานๆและทำให้วานๆกลับมาดูแลหัวใจคุณครับ022183975-17 ครับ

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

อไปกับคุณผู้ฟังเลยนะฮะกับเพลงนี้งานจากพี่ตั้มสมประสงค์กับเพลงที่ชื่อว่าทนได้ทุกทีนะครับเพลงนี้คำร้องโดยโอภาสพันดีนะครับและทำนองเรียบเรียงโดยชาตรีคงสุวรรณครับเหมือนจะให้กำลังใจไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าใครที่กำลังเจออะไรอยู่ก็ตามมันจะผ่านพ้นไปได้บางทีอีกนิดเดียวก็ผ่านพ้นไปได้แล้วนะครับกับเพลงนี้ด้วยนะครับบางคนบอกว่าฟังมาตั้งแต่เด็กเลยจนมาถึงตอนนี้ก็ยังฟังอยู่ดนตรียังไม่แก่เลยคนฟังก็ไม่แก่ด้วยนะครับเราต้องไปพร้อมกันก็ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ได้กับช่วงเวลาของเพลงยังมีศิลปินคนไหนอีกนะครับหรือว่าเพลงไหนอีกที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆก็ส่งมาได้กับช่วงเวลาของเพลงครับ

ยังมีหลายเพลงที่ยังติดค้างอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่วงเวลาของเราได้นะครับวันละ1ชั่วโมงเองนะฮะผ่านทาง FM 101.5 MHz ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย2ให้ทุกเสียงเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่กับช่วงเวลาของเป็นเพลงครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันทะเลาะกันต่อให้เพลงเพราะเพลงดังที่หาฟังยากดูแลหัวใจคุณต่อเนื่องด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
4: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาล

บัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขันธรามาเริ่มต้นกันแล้วเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็แน่นอนบทเพลงที่เพิ่งฟังจบลงไปบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว Love at Sundown ยามเย็นค่ะเพลงยามเย็นที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะ14:09 น.รายการสุขันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังฟ้าหน้าฝนครูเอื้อสุนทรสนานที่คุณป้อมรอฟังค่ะ

โลกหมุนเวียนจากครูเอื้อสุนทรสนานค่ะก็สวัสดีหลายๆท่านที่เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะส่งเพลงให้คุณลือชัยรอฟังรถตาลเพลงนี้เสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะที่ครูสุรพลโทนองนี้มาจากนิราชประด

มาจากนิราศพระบาทของท่านสุนทรภู่นะคะซึ่งตอนที่ท่านสุนทรภู่ก็เดินทางแล้วก็ได้เห็นคนเก็บน้ำตาลคือเป็นต้นตาลกับคนที่ต้องการรดรักว่าต่างจะต้องใช้ความระมัดระวังทั้งนั้นไม่อย่างนั้นก็อาจจะประสบอุบัติเหตุเก็บตาลกระตกต้นตาลมีความรักก็อาจจะพลาดพลั้งไม่สมหวังในความรักเจ็บอกเหมือนตกตาลนั่นก็เป็นเพลงหนึ่งที่คุณลือชัยขอฟังไว้เสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์วาสศิลปินแห่งชาติที่ครูสุรพลโทนวนิกใช้ชื่อว่าวังสรรประพันธ์มาเป็นเพลงนี้แหละค่ะรถตาลมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณบุษยารังสีมาถึงลอยคอรอคอย

ลอยคอรอคอยคุณบุษยารังสีนะคะวันนี้ก็หลากหลายค่ะสวัสดีกันหลายท่านเลยทีเดียวทั้งคุณแป๊ะปราโมทแน่นอนรู้สึกเมื่อกี้เห็นแวบๆ ว่ามาแล้วขอบคุณสำหรับการสวัสดีทักทายสวัสดีวันพุธโชคดีมีทรัพย์สุขภาพดีมีความสุขก็กลับไปเช่นเดียวกันคุณอรุณศรีคุณอมรหลายท่านคุณจรูนคุณสุริยาคุณแจ็คกี้นรงค์เดี๋ยวจะค่อยๆตอบไปนะคุณจรูนให้คุณจรูนรอฟังเพลงนี้เดี๋ยวนะคะจะหาทันไหมน่าจะหาไม่ยากนะคะเพลงที่ถามถึงกันเสมอๆ เสียงร้องของคุณศรีสุดารัชตะวันได้เลยได้เลยค่ะเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์อารมณ์หวัง

วันนี้ได้ฟังเร็วบางวันคุณจรูนก็บอกว่าคิดว่าลืมไปซะแล้ววันนี้คุณจรูนบอกว่าทันใจดีแท้ก็พอเห็นปั๊บก็ต้องรีบจัดให้เลยมิฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นนะคะยังไงก็ได้ฟังค่ะถามถึงมาก็ได้ฟังดิฉันก็จะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆบางทีเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของอารมณ์เรื่องของบรรยากาศฉะนั้นได้ฟังแน่นอนไม่ต้องห่วงมาถึงเพลงนี้กลับไปที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติใครถามถึงหาแว็บบ้างแว็บคุณสุริยะขอฟังบางปะกง

ชื่นใจไหมคะได้ฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบางปะกงแล้วก็ยังรอฟังลาทีปากน้ำเสียงร้องของคุณณพลชาวไร่เงินได้ยินว่าวัยรุ่นสมัยนู้นชอบลาทีปากน้ำกันมากเลยนะคะงานของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการค่ะแล้วคุณณพลชาวไร่เงินก็เลยเกิดมาจากเพลงนี้เลยมีคนชอบมากแล้วทำให้ผู้คนรู้จักคุณณพดลชาวไร่เงิน

ายถูกใช่ไหมคะคุณแสมซ้ายลมเย็นชอบเหลือเกินแต่ว่าบอกว่าเวลาฟังเพลงสายลมเย็นนี้ต้องดื่มโคโค่เลิฟไปด้วยยิ่งเพิ่มความเย็นชื่นใจแหมดีจังเลยขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันที่ Rino All Day Dining Cafe อยู่ในซอยเกษมสันหนึ่งคุณป้อมบอกว่าวันนี้ก็ไปรับประทานมาแวะทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยขนมเบื้องยวนไอศกรีมกะทิสดแล้วก็ได้น้ำพริกกุ้งสดกลับมาบ้านอีก1ชุดนี่เลยและยังบอกว่าลูกชายชอบแกงเขียวหวานเนื้อโรตีมากใช่ค่ะแกงเขียวหวานโรตีที่รีโนอร่อยนะไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครๆไปก็ชอบทั้งนั้นค่ะบอกไม่ถูกเป็นรับประทานคือไม่หนักมากกำลังอร่อยพอดีเลยนะคะวันนี้ทีมงานของวิทยุจุฬาก็ไปรับประทานกันมาเช่นเดียวกันที่ Rino All Day Dining Cafe เห็นว่าก็อร่อยกันใหญ่เลยใช่ไหมคะดีใจค่ะที่นี่มีมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกจะชอบแบบไหนจะชอบเป็นเส้นจะชอบเป็นข้าวจะชอบเป็นยำเป็นส้มตำอะไรน้ำพริกต่างๆมีทั้งนั้นเลยนะคะเลือกกันไปแล้วก็รับประทานกันไปหลายหลายคนยิ่งทั้งสนุกทั้งอร่อยแล้วก็เพลิดเพลินแล้วถ้าใครชอบข้าวต้มกับคือข้าวต้มกุ้ยเนี่ยนะคะที่รีโน่ก็อร่อยเช่นเดียวกันมีให้เลือกเป็นเซตจะสั่งมาทีเดียว2เซตแล้วก็แย่งไม่ใช่แย่งแล้วก็แบ่งกันรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรีโน่ All Day Dining Cafe อาหารอร่อยเครื่องดื่มกลมกล่อมและถ้าเป็นคอกาแฟขอบอกกาแฟที่นี่ดีมากใครไปก็ชอบทุกคนเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ Rino 02-215-0026-7 02-215-0026-7 มีผู้รอตะลุงกันแล้วค่ะตะลุงชมดงกุลเลิศประสมทรัพย์ทำไมไม่ร้องร้องได้

ก็มีความสุขสวัสดีกันไปตะลุงชมดงคุณเลิศประสมทรัพย์คุณขนงนิดขอมาพอดีเลยไพรพิสดารต่อกันเลยค่ะคุณอรุณศรีขยับต่อแล้วบอกว่าขยับแล้วจะไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟด้วย

0: ไก่ไก่ไก่แจ้ไก่แจ้อ๋อไก่อูไก่อูแล้วเราไก่ย่าง
1: ไหมไม่ยี่สิบจ้ะ
0: โอ้

ั่วโมงที่2ของสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังอะไรก็ได้ไปแล้วจากคุณนุ่นสุบงกตนะคะงานของคุณตังจิระสัตตพันธ์คีรีค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะเป็นเพลงเก่งในรายการสุขกันเธอเรานะคะต่อกันกับคุณอ้อยอัชราเพลงนี้ประมูลใจ

ุณอ้อยอัจฉราค่ะกับประมูลใจนะคะมาถึงเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เป็นคุณทัศนัยชอุ่มงามเพลงนี้ม่านชีวิต

ชีวิตจากคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะคุณสุริยาบอกว่าวันนี้เพลงตะลุงหลายเพลงเลยเพลินดีครับแล้วจะขออีกสักเพลงได้ไหมก็คิดว่าจะขอเพลงตะลุงอีกเพลงหนึ่งไม่ใช่ขอเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับตะลุงเลยป้านันจากคุณโรนทองนั้นทงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ป้าหนันจากคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ธนาโชติก็บอกว่าวันนี้เพลงคลื้นมากขอบคุณที่จัดเพลงสนุกสนุกก็ต้องผสมผสานกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ธนาโชติไม่ขอเพลงคลื้นแต่ขอฟังเพลงนี้คุณวินัยพันธุรักษ์และคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล

ได้ฟังแล้วนะคะอาจารย์ธนโชตเพลงนี้รอจันรับฟ้าคุณวินัยพันธุรักษ์และคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลยังมีเพลงค้างจากเมื่อวานนี้ค่ะคุณจิตนาสุขสถิตจำไม่ได้ว่าค้างจากใครเนาะคิดจะปลูกต้นรักสักกอ

เสียงที่เป็นอมตะของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาตินะคะท่านผู้ฟังก็ชอบกันกับเนี่ยฮิตจะปลูกต้นรักสกอร์เพลงนี้โด่งดังมากเลยทีเดียวละค่ะแล้วก็ฟังกันเสมอๆนะคะจริงๆแล้วคุณจินตนาสุขสถิตมีอีกหลายเพลงนะคะนั้นก็ฝากรักเอาไว้ในเพลงเลยตรสักคีแม่ปิงอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ผู้ฟังชอบมากคิดจะปลูกต้นรักสักกอบางคนก็บอกว่าคิดจะปลูกต้นรักอีกกอฮะได้ทั้งนั้นเลยเพราะทั้งนั้นแหละนะคะคราวนี้ไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100%ท่านผู้ฟังก็พยายามส่งรูปมาให้ว่าดื่มจริงๆนะตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานนี่ไงขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าดีจริงๆดีจริงๆเพราะว่าดื่มแล้วได้พลังนะคะดื่มแล้วมีพลังค่ะผู้ที่ใช้พลังมากอ่ะนักกีฬาหรือว่าชอบออกกำลังหรือไปเดินมานอกบ้านอะไรต่ออะไรก็ตามนะคะจะออกกำลังด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่หลังจากนั้นนั่งพักสักครู่แล้วดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟจะรู้สึกได้เลยว่าไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็มีพลังขึ้นมาด้วยค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟ 100% จริงๆไม่มีอะไรมาเจือปนเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นสบายใจทุกครั้งเมื่อได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟ

ึมห่ำตามไปได้เลยนะคะทำไมต้องเป็นเราบางครั้งเราก็นึกอย่างนี้เหมือนกันทำไมต้องเป็นเราจากคุณธานินอินทรเทพค่ะร้องเพลงตามนี่จะช่วยดูแลสมองตัวเองด้วย

ทาสทรมานจากคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติงานของครูปวรานนท์และครูสมานกาญจนพลินยังมีเสียงร้องของคุณสรีภกาพันธ์เพลงนี้เพลงที่ชื่อว่าเมื่อวานนี้

สียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังรอฟังคนเดียวในดวงใจนะคะคราวนี้ก็ไปเตรียมอาหารเย็นกันอาหารเย็นถ้าจะผัดถ้าจะทอดก็ไม่มีอะไรอร่อยเท่ากับทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะเพราะว่าพอทอดออกมา

แล้วเนี่ยไม่อมน้ำมันแล้วก็หอมกำลังดีนะคะกำลังดีเลยทีเดียวสำหรับน้ำมันพืชโอลีนที่จะช่วยดูแลสุขภาพผู้รับประทานด้วยจะเป็นอะไรจะทอดอะไรยิ่งถ้าเป็นของกรอบนี่ทอดได้กรอบมากเลยนะคะแล้วพอเก็บไว้ก็รับประทานต่อได้อย่างอร่อยไม่มีกลิ่นหืนนะคะไม่อมน้ำมันนี่ดีมากเลยค่ะฉะนั้นหลายบ้านจะบอกว่าบางทีเนี่ยจะทำขนมปังหน้าหมูอย่างเงี้ยอู้จะอมน้ำมันนะคะแต่สำหรับน้ำมันพืชโอลีนนี่สบายมากเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของผัดของทอดนะคะชนะเลิศค่ะน้ำมันพืชโอลีนนะคะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของผู้รับประทานอยู่แล้วนะคะมีผู้รอฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะหาให้ทันไหมเพราะว่าอยากจะร้องตามเวลาที่ร้องตามได้นี่มีความสุขเข้าใจเลยค่ะเกิดมาพึ่งกันพระเอกของคุณพูนสุขรอฟัง

ร้องตามได้เลยเกิดมาพึ่งกันไม่อัลไซเมอร์แน่นอนนะคะไปพบกับคอนเสิร์ตสนุกแน่นอนในรุ่นนี้ล่ะค่ะรุ่นของคุณเล็กวงสว่างใครเป็นจิโก้รุ่นนั้น

รำลึกความหลังครั้งนั้นยังหนุ่มๆยังสาวๆกันอยู่เลยนะคะไปกันได้วันดูสิคะหาไม่เจอ23สิงหาคมจะพูดเองยังลืมเองวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมรอบเดียวเท่านั้นทุกครั้งที่ไปมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะไม่รู้จักกันแต่ไปอยู่กันในเวทีเดียวกันในคอนเสิร์ตเดียวกันเหมือนกับรู้จักกันมานานๆ นะคะสามารถหันหน้ามาร้องเพลงด้วยกันก็ยังได้แล้วที่งานนี้ก็จะมีวงดนตรีย่อมๆ อยู่หน้างานเรียกว่าให้วอร์มเสียงกันก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมหน้างานเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.คอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยจะมีช่วงเย็นนะคะแต่ว่าประตูจะเปิดให้ตั้งแต่ 14:00 น.การแสดงจะเริ่ม 16:00 น.ฉะนั้นก็ไปสนุกสนานกันได้เลยนะคะยังมีวงอะไรFab Four Bangkok 4เต่าทองของเมืองไทยนะมาวอร์มเสียงมาร้องเพลงมาเต้นกันให้สนุกสนานกันเลยหน้างานแล้วก็แต่งตัวกันให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าน่าจะมีแมวมองด้วยแต่งตัวให้เข้ากับยุคเลยมาร่วมกันสร้างสีสันมารำลึกถึงความทรงจำดีๆนะคะไปกันเลยค่ะชวนกันไปใครก็ได้ที่คอเดียวกันไปกันเลยแล้วก็ตอนนี้เปิดจองบัตรได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วนะคะ23สิงหาคมค่ะลงบุ๊กไว้เลยนะคะว่าจะต้องไปสนุกสนานกันเต็มที่สยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันสยามสแควร์โรงละครกลางใจเมืองนะคะไปกันได้ตั้งแต่14นาฬิกาเลยทีเดียวล่ะค่ะอยากให้มีความสุขกันนะคะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วจะมานั่งเสียดายทีหลังฟังคุณชรินทร์นันทนาคอมีผู้รอฟังเพลงนี้คิมหันพิศวาส

ิมหันพิษสวาสจากคุณชรินนันทนาคอนมาจาก Summer Kisses Winter Tears นะคะอีกเพลงหนึ่งยังคงเป็นคุณชรินนันทนาคอนอีเหนารำพึง

พลงนี้ชื่ออีเหนารำพึงเนี่ยคุณประดิษฐ์พรบอกอีเหนากรวนกรวนกับรำพึงจะคล้ายกันไหมคะอีเหนารำพึงจากคุณชรินนันทนาคอนบันทึกไว้ตั้งแต่ตอนเป็นคุณชรินงามเมืองเลยนะคะยังมีอีกหลายเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้จะต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้เพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงค่าของรักโดย The Impossible นะคะที่คุณประดิษฐ์พรรอมานานแล้วฟังกันตอนนี้แล้วก็จะลากันไปพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาฟังรายการเพลินเพลงจบปุ๊บก็ต่อกันด้วยสุกันธรานี่แหละค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะนำผลงานวิจัยของทีมนักประสาทวิทยาแห่งโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งได้ค้นพบความลับที่น่าทึ่งเลยนะครับว่าการฝึกจิตเจริญภาวนาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันสามารถเข้าไปรีเซ็ตโครงสร้างสมองให้หนาตัวขึ้นแล้วก็สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของสมองตามวัยตลอดจนช่วยลดความกังวลในระดับเซลล์ประสาทได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวผลงานวิจัยดังกล่าวนะครับก็เป็นของดร.ซาร่าลาซาซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัลแล้วก็โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเดิมทีนะครับเธอไม่ได้สนใจเรื่องการทำสมาธิและไม่มีความเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแต่เริ่มมาศึกษาอย่างจริงจังเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุโดยได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งก็มีนักกายภาพแนะนำให้เธอฝึกโยคะเพื่อยืดเหยียดร่างกายต่อมาเธอได้หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะครับเธอได้ค้นพบหลักฐานนะครับว่าการนั่งสมาธิเจริญสติจะช่วยลดความเครียดลดความซึมเศร้าและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงนะครับเธอจึงได้เริ่มลงมือทำวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเพื่อหาคำตอบว่าสมองเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิแล้วก็มีผลต่อจิตใจและทักษะทางอารมณ์อย่างไรนะครับในการศึกษาช่วงแรกนะครับดร.ลาซาได้เปรียบเทียบสมองของผู้ที่ฝึกสมาธิ

ธิมานานประมาณ 7-9 ปีกับกลุ่มที่ไม่เคยฝึกผลปรากฏพบว่าผู้ที่ฝึกสมาธิมานานนะครับจะมีเนื้อเยื่อสีเทาของสมองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสซึ่งเกิดสอดคล้องกับการฝึกเจริญสติที่เน้นการอยู่กับปัจจุบันและลมหายใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนะครับคือการค้นพบในบริเวณสมองส่วนหน้าซึ่งปกติแล้วนะครับจะฝ่อตัวตามอายุที่มากขึ้นจนส่งผลต่อความจำและการตัดสินใจแต่นักวิจัยพบว่าในผู้ฝึกสมาธิที่มีอายุ50ปีกลับมีเนื้อเยื่อสมองส่วนด้านหน้าหนาเท่ากับคนที่มีอายุเพียง25ปีเท่านั้นเองนี่ก็เป็นหลักฐานว่าสมาธิสามารถช่วยชะลอความแก่ให้กับสมองของคนเราได้เพื่อพิสูจน์ว่าสมองเปลี่ยนโครงสร้างไปได้จริงๆเพราะการฝึกสมาธิไม่ใช่ว่าเป็นโครงสร้างสมองแต่เดิมของผู้เข้าร่วมทดลองนักวิจัยจึงได้มีการทำทดลองซ้ำครั้งที่2กับผู้ที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนโดยให้กลุ่มทดลองเข้าคอร์สฝึกเจริญสติเป็นเวลา8สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้สร้างความตื่นตะลึงให้แก่นักวิจัยนะครับเพราะได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่ง3อย่างสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแรกคือสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสหนาตัวขึ้นซึ่งสมองส่วนนี้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเรียนรู้ความจำและการควบคุมอารมณ์นะครับหลังจากการฝึกสมาธิ8สัปดาห์พบว่ามีความหนาแน่นของเนื้อสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซีกซ้ายมากขึ้นต่อมานะครับยังพบว่ารอยต่อของสมองบริเวณสมองส่วนขมับและส่วนข้างตลอดจนสมองส่วนเซเลเบลัมมีเนื้อสมองเพิ่มมากขึ้นซึ่งบริเวณดังกล่าวก็เป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจซึ่งก็ทำงานได้ดีขึ้นก็ส่งผลให้มีความฉลาดทางอารมณ์พุ่งสูงขึ้นและสุดท้ายนะครับสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาเล็กลงซึ่งสมองส่วนนี้ดูแลศูนย์บัญชาการความกลัวและความเครียดผลสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้ได้ชี้ชัดว่าการนั่งสมาธิเพียงวันละ27นาทีเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครอยากที่จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นสมองปลอดโปร่งมากขึ้นทั้งในแง่ของจิตใจและความคิดก็ลองมานั่งสมาธิกันดูนะครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5
2: MHz มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่ม

0: บุญไทยส่องสวัยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนส่งตรงมาที่รายการของเราค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นนะคะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
3: ค่ะเราไปกันที่ข่าวพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสายตาชาวต่างชาติตอนนี้มีผู้นำการเมืองนักวิชาการหลายประเทศค่ะสนใจเคล็ดลับการปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI พรรคคอมมิวนิสต์จีนในสายตาชาวต่างชาติมีผู้นำการเมืองนักวิชาการหลายประเทศสนใจเคล็ดลับการปกครองพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมในงานเฉลิมฉลองครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นนายสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนได้ทบทวนประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์105ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นระบบพร้อมกับอธิบายเชิงลึกถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ยากจะหาเปรียบได้จากพรรคการเมืองอื่นเช่นการใฝ่หาสัจธรรมอย่างไม่ลดละปลูกฝังรากฐานในหมู่ประชาชนอย่างลงลึกกล้ารับผิดชอบจากผลทางประวัติศาสตร์และร่วมทำตามกระแสการพัฒนาเมื่อเร็วๆนี้ผู้นำทางการเมืองและนักวิชาการจากหลายประเทศได้แสดงความยินดีความสำเร็จในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างกว้างขวางพร้อมแสดงความเห็นที่มีความหมายและวิเคราะห์เชิงลึกต่อเคล็ดลับการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยพวกเขาได้กล่าวชื่นชมความมีชีวิตชีวาของการพัฒนาแบบจีนที่มีคุณค่าระดับโลกจากมุมมองของตนเองการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างปาฏิหาริย์มากมายบุคคลจากหลายประเทศต่างได้ชื่นชมการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในหลายมิติรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารระดับโลกนายคำม่วนจันทจิตรองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกล่าวว่ากระบวนการการพัฒนากว่า100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างปาฏิหาริย์แห่งการพัฒนามากมายนับตั้งแต่การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติครั้งที่18เมื่อปี2012จะเห็นว่าพิมพ์เขียวการพัฒนาของจีนแสดงความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้รับการสนับสนุนจากแนวทางการปฏิบัติที่ทำได้จริงอย่างต่อเนื่องและยังได้สามารถเปลี่ยนไปสู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้บรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษแรกในการสร้างสังคมที่พอกินพอใช้อย่างรอบด้านตามกำหนดการปกครองพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีหลายเคล็ดลับเมื่อวันที่1กรกฎาคมในงานฉลองครบรอบ105ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชี้ให้เห็นถึงการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้ในช่วง105ปีซึ่งการที่ประวัติศาสตร์และประชาชนเลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นมาจากเหตุผลพื้นฐานที่ว่าคุณสมบัติอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยากจะหาเปรียบได้จากพรรคการเมืองอื่นโดยนักวิชาการหลายประเทศมองว่าพื้นฐานของประชาชนอันกว้างขวางการยึดมั่นในสภาพความจริงของประเทศการแสวงหาความจริงของข้อเท็จจริงและความกล้าที่จะปฏิวัติตนเองอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถนำพาประ

0: าชนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้านดร.สมภพมานรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ชี้ให้เห็นการยึดมั่นในจุดยืนของประชาชนและการปกป้องสิทธิประโยชน์สาธารณะเป็นเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการพัฒนาไปอย่างมั่นคงผ่านสถานการณ์ยากลำบากในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมา
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: วันนี้นะคะคุณรพีพันธ์กับคุณชุนเจิงจะมาพูดคุยกันในประเด็นการพัฒนาเมืองของจีนกำลังเร่งตัวเร็วขึ้นจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณซุนเจิงและดิฉันรพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณซุนเจิงคะ
5: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์และท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะคณะรัฐมนตรีจีนได้มีการประกาศแผนอัปเดตเมืองระยะ5ปีฉบับที่15อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งมีความสอดคล้องนะคะกับเป้าหมายในการสร้างเมืองสมัยใหม่สำหรับประชาชนที่จะมีความสร้างสรรค์มีความน่าอยู่สวยงามยืดหยุ่นมีอารยธรรมแล้วที่สำคัญก็คือมีความเป็นอัจฉริยะค่ะโดยได้มีการกำหนดภารกิจหลักสำคัญนะคะ6ประการด้วยกันแล้วก็โครงการสำคัญที่จะเดินหน้านะคะทั้งหมด14รายการค่ะ
5: ครับภารกิจหลักทั้ง6ประการรวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีคุณภาพสูงการส่งเสริมการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอนและการเสริมสร้างความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของเมืองโครงการและกิจกรรมสำคัญได้แก่การก่อสร้างบ้านที่ดีการปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองเก่าการสร้างเขตชุมชนที่สมบูรณ์การปรับปรุงและยกระดับพื้นที่ถนนและโรงงานเก่าและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนะครับ
1: โครงการสำคัญแล้วก็ภารกิจหลักที่ว่านะคะก็คือจะอยู่ภายใต้กรอบคีย์เวิร์ดสำคัญที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะที่มีคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความปลอดภัยเสริมสร้างความปลอดภัยที่มากขึ้นจากเดิมค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะสำนักงานสารสนเทศคณะรัฐมนตรีจีนได้จัดการประชุมชี้แจงด้านนโยบายนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องเลยก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองกับชนบทของจีนนะคะคณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะมาให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานแล้วก็ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจใช่ไหมคะคุณซุนเจิงคะ
5: ใช่แล้วครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองกับชนบทจีนกล่าวว่าการพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่15จะมุ่งเน้น4ด้านได้แก่การสร้างบ้านที่ดีเขตชุมชนที่ดีพื้นที่อาศัยที่ดีและเขตเมืองที่ดีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนด้านแรกการสร้างบ้านที่ดีคือท้องที่ต่างๆมุ่งเน้นจะปรับปรุงคุณภาพของบ้านที่สร้างใหม่ยกระดับมาตรฐานการออกแบบวัสดุการก่อสร้างการดำเนินงานและการบำรุงรักษาตลอดทั้งห่วงโซ่ปรับปรุงการออกแบบบ้านเรือนปรับฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละยูนิตและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงรบกวนในขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพบ้านเก่าสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยปรับปรุงและยกระดับบ้านของตนส่งเสริมการปรับปรุงที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและการปราศจากสิ่งกีดขวางตลอดจนสนับสนุนการปรับปรุงและสร้างใหม่ของบ้านเก่าโดยอิสระ
1: จากจุดเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการสร้างบ้านที่ดีก็มาที่ด้านที่2ก็คือขยายออกมาเป็นเรื่องของการพัฒนาเขตชุมชนที่ดีค่ะท้องที่ต่างๆของจีนก็คือจะยังคงดำเนินการโครงการปรับปรุงเขตชุมชนเก่าแก่ต่อไปนั่นเองโดยมีแผนที่จะปรับปรุงเขตชุมชนเก่านะคะจำนวน 115,000 แห่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนนะคะระยะ5ปีฉบับที่15ก็คือที่เริ่มต้นนะคะในปี2026ไปจนถึงปี2030ค่ะส่วนด้านที่3นะคะจากเขตชุมชนแล้วก็ขยายใหญ่ออกมามากขึ้นนะคะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยที่ดีจะมุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนิน

0: ครงการขยายการก่อสร้างพื้นที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมค่ะให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะโครงการนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนถึง 5,000 แห่งด้วยกันจะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณะด้วยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลเด็กนะคะจะมีการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสาธารณะพื้นที่สีเขียวตามสภาพของแต่ละเมืองแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมในเรื่องของความเป็นอัจฉริยะด้านบริการของพื้นที่อยู่อาศัยเป็นต้นแล้วที่สำคัญค่ะก็ยังจะมีการปรับปรุงยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเก่าแล้วก็พื้นที่ที่เป็นโรงงานนะคะรวมแล้วอีก 1,500 แห่งด้วยกันค่ะ
1: ครับสำหรับการพัฒนาเขตเมืองที่ดีนั้นประเด็นสำคัญคือการปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองและเรื่องปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนแบบครบวงจรด้านหนึ่งคือจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณะอีกนั่นคือจะปรับโครงสร้างเครือข่ายถนนให้เหมาะสมปรับปรุงประสิทธิภาพการจราจรและแก้ไขข้อบกพร่องในด้านที่จอดรถ
0: ค่ะก็นอกจากการพัฒนาปรับปรุงนะคะบนพื้นดินแล้วในส่วนของใต้ดินก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองกับชนบทจีนนะคะระบุว่าเครือข่ายท่อใต้ดินในเขตเมืองถือเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งภายใต้คำสั่งนะคะตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งก็จะรวมถึงท่อส่งก๊าซน้ำประปาระบบระบายน้ำเสียแล้วก็ระบบทำความร้อนตลอดจนนะคะอุโมงค์สาธารณูปโภคแบบบูรณาการจะมีการปรับปรุงเครือข่ายท่อใต้ดินนะคะที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเมืองมากขึ้นซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นก็จะมุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าใน3ด้านหลักค่ะนายเฉินเซาเผิงนะคะอธิบดีกรมอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีอาคารนะคะกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองกับชนบทของจีนได้กล่าวแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าขั้นตอนแรกก็คือการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็ควบคุมน้ำท่วมในเมืองค่ะจะมีการส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการระบายน้ำในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อระบายน้ำสถานีสูบน้ำแล้วก็แพลตฟอร์มอัจฉริยะต่างๆค่ะจะมีการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำแล้วก็ควบคุมนะคะป้องกันน้ำท่วมของเมืองขณะเดียวกันการก่อสร้างเครือข่ายท่อระบายน้ำเสียในเมืองก็จะมีการดำเนินพัฒนาปรับปรุงต่อไปค่ะปรับปรุงขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งในครัวเรือนของเมืองแล้วก็ส่งเสริมการก่อสร้างทางเดินท่อนะคะแบบบูรณาการใต้ดินในเมืองตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นค่ะ
1: ครับการบูรณาการทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนางเซียไห่เสียอธิบดีกรมการวางแผนพื้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนกล่าวว่าจำเป็นต้องเสริมการสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่โดยการจัดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการยืนยันข้อมูลพื้นฐานให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทรัพยากรถูกนำไปใช้ทำให้เมืองมีพลังชีวิตมากขึ้นสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองอย่างเต็มที่นะครับ
0: ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาก็คือมองข้ามไม่ได้กับการสนับสนุนด้านเงินทุนนั่นเองค่ะที่จะมีผลอย่างยิ่งนะคะต่อการดำเนินโครงการอัปเดตเมืองค่ะดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการคลังจีนนะคะแนะนำว่าตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมากระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการนำร่องอัปเดตเมืองใน50เมืองสำคัญที่รวมถึงกรุงปักกิ่งนะคะนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็เมืองเฉินยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นต้นค่ะการสนับสนุนเมืองนำร่องเหล่านี้นะคะก็ระยะเวลานะคะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีค่ะติดต่อกันเลยทีเดียวก็มีการให้เงินอุดหนุนจำนวนคงที่จากรัฐบาลกลางตามความแตกต่างทางภูมิภาคนะคะระหว่างภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกค่ะก็มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการสร้างโครงการต้นแบบและจัดตั้งกลไกนวัตกรรมขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลท้องถิ่นของจีนก็ ได้รับคำแนะนำนะคะให้มีการประสานงานด้านการเงินเชื่อมโยงการลงทุนแล้วก็การบริโภครวมไปถึงในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับการบริการสาธารณะค่ะประสบการณ์จากโครงการนำร่องนะคะก็จะมีการนำไปสรุปผลแล้วก็เผยแพร่ในทั่วประเทศจีนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: และนี่ก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งนะคะของการยกระดับนะคะอัปเดตเมืองของจีนที่มีการเดินหน้าเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องที่คุณสุเจิงและดิฉันทภีพันธ์วงกรประเวศนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านตาเจี๋ยหาว
0: ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทำงานมาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญโดยดิฉันจะพูดภาษาไทยแล้วคุณอินทนินพูดภาษาจีนดีไหมคะ
1: เอ๊ะจะไหวไหมคะลองดูค่ะ
0: ประโยคแรกคือทุกวันคุณเข้างานกี่โมงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: นี่เหมยเทียนจีเตียนช่างปั้น
0: ดีค่ะนี่เหมยเทียนจีเตียนช่างปั้น
1: เหมยเทียนหมายถึงทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจีเตี่ยคือกี่โมงและคำว่าช่างปั้นแปลว่าเข้างาน
1: ถ้างั้นเสี่ยปั้นก็แปลว่าเลิกงานหนีเหมยเทียนจีเตี่ยนเสี่ยปั้นก็คือทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหนีเหมยเทียนจีเตี่ยนเสี่ยปั้น
1: ถ้าเราจะถามว่าเมื่อก่อนคุณเคยทำงานอะไรมาบ้างประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你以前做过什么工作
1: คุณโจคะดิฉันจำได้ว่าอีเฉียนเนี่ยแปลว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ做过แปลว่าเคยทำ什么หมายถึงอะไรและ工作แปลว่างาน
1: 你以前做过什么工作เมื่อก่อนคุณเคยทำอะไรมาบ้าง
0: ดีค่ะ你在这里工作多长时间了
1: แปลว่าคุณทำงานที่นี่นานหรือยัง
0: ถูกต้องค่ะตัวฉางสีเจียนแปลว่านานหรือยังทบทวนแค่นี้ก่อนคราวนี้เรามาฟังประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 你最近忙吗你的爱好是什么我喜欢看书
0: ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานอดิเรกกันเริ่มจากประโยคคำถามที่ว่าระยะนี้คุณยุ่งไหมคะภาษาจีนพูดว่า你最近忙吗
1: 你最近忙吗
0: นี่เราทราบกันแล้ว最近แปลว่าระยะนี้เมื่อระเดี๋ยวนี
1: ้最近
0: คำว่า忙แปลว่ายุ่ง
1: 忙
0: คำว่า吗เป็นคำพิเศษแปลว่าหมาย
1: 吗ไหม
0: ต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 你最近忙吗
2: 我很忙
3: 忙什么
2: 工作
1: คุณโจคะเมื่อพูดถึงงานอดิเรกมักจะถามว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า你的爱好是什么
1: 你的爱好是什么
0: 你的แปลว่าของคุณส่วนไอ้ห้าวแปลว่างานอดิเรก
1: ไอ้ห้าวงานอดิเรก
0: พูดตามดิฉันนะคะ你的爱好是什么
1: 你的爱好是什么งานอดิเรกของคุณคืออะไรต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ

0: 你的爱好是什么？
1: 我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？
0: 我喜欢旅游。
2: 你的爱好是什么？
3: 你的爱好是什么？งานอดิเรกของคุณคืออะไร？
2: ดีมากค่ะ。ขอย้ำอีกครั้งนะคะ。คำว่างานอดิเรกภาษาจีนคือ爱好。
3: 爱好งานอดิเรกและคำว่าซื่อสนเมื่อแปลว่าคืออะไร
2: ใช่ค่ะ
3: ก่อนจากกันวันนี้เรามีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกอีกเช่นเคยประโยคว่าเนเธอร์ไอฮาวซื่อสนเมื่อแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
2: ใจเจียน
4: เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยมาติดตามเรื่องหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นเหมือนกับกรณีพิพาทนะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นบทลงโทษนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะซึ่งนะคะจีนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ศาลที่จีนนะคะเขามีการสั่งให้แบรนด์ชานมที่ชื่อว่ามอลลี่ทีนั้นได้มีการชดใช้ไปยังหลุยส์วิตตองค่ะเป็นมูลค่ากว่า 10.3 ล้านหยวนเลยนะคะจากกรณีเรื่องของโลโก้ที่มันดูแบบคล้ายแหละแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคในยุคใหม่เลยค่ะเมื่อได้แบรนด์โลโก้สินค้าบริการเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจนะคะที่อย่างที่เราทราบกันว่ามันมีมูลค่าสูงมากๆเลยทีเดียวแต่นะคะในเมื่อมีความเหมือนแต่ก็คล้ายๆหรือยังไงกันเนี่ยจะเป็นข้อนะคะที่ติดตามกันในวันนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องฟังกันว่ารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจากคุณนันทิดาค่ะ
5: ค่ะจริงๆแล้วดิฉันก็ลองสังเกตดูโลโก้ทั้งสองแบรนด์นี้นะคะก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดค่ะแม้ว่าจะเป็นกลีบดอกไม้สี่กลีบเหมือนกันแต่ตรงกลางต่างกันก็คือหลุยส์วิตตองจะเป็นจุดกลมนะคะส่วนชามอลลี่เนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมหากมองรวมแล้วก็ยอมรับว่าโลโก้สร้างความหรูหราให้กับแบรนด์ได้จริงๆค่ะเรื่องนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะเมื่อศาลประชาชนระดับกลางเมืองซูโจมณฑลเจียงซูประเทศจีนเนี่ยมีคำพิพากษาให้มอลลี่ทีนะคะเทรนร้านนมสัญชาติจีนเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายรวม 10.3 ล้านหยวนหรือประมาณ50ล้านบาทค่ะให้กับทางหลุยส์วิตตองนะคะหลังจากที่ศาลวินิจฉัยว่าแบรนด์ชานมได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ลักชัวรี่ชื่อดังจากฝรั่งเศสค่ะประเด็นสำคัญนี้นะคะก็อยู่ตรงที่สัญลักษณ์รูปดอกไม้สี่กลีบที่มอลลี่ทีเนี่ยนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของแบรนด์ซึ่งทางศาลเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับลวดลายโมโนแกรมฟลาวเวอร์นะคะอันเป็นสัญลักษณ์ของหลุยส์วิตตองจนอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคบางความคิดเห็นนะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าลวดลายดอกไม้ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีรากฐานจากศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนหากแต่องค์ประกอบทางศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะแม้ว่าจะถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะนะคะแต่ว่าระบบเครื่องหมายทางการค้าของจีนได้ใช้หลัก first to file ค่ะหรือว่าผู้จดทะเบียนก่อนย่อมได้รับสิทธิก่อนค่ะซึ่งก็ถือว่าจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมมากๆเลยคดีระหว่างหลุยส์วิตตองและก็มอลลี่ทีนะคะก็ได้สะท้อนถึงประเด็นที่สำคัญที่ว่าการออกแบบโลโก้นั่นก็คือแบรนด์ไอเดนติตี้นะคะได้กลายเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่สร้างขึ้นทั้งความแตกต่างและก็ความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ค่ะ
4: ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะจริงๆแล้วก็อันนี้เนี่ยดีมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพเลยค่ะว่าเขามีการจัดการแล้วก็ตรวจสอบอย่างดีแม้ว่าอย่างที่บอกมันต่างกันแค่นิดเดียวนะคะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะอาจจะทำให้เกิดทั้งความสับสนแล้วก็เรื่องของมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับโลโก้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น. ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุ๋ยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไม่ได้พบกันสักพักใหญ่ๆเลยนะคะคุณฟังคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเรานะคะดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1เรื่องค่ะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงาน Cardiff 2026นะคะหรือว่าเป็น International Symposium ในด้าน Conversation Analysis ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราจะจัดวันที่15ถึง18กรกฎาคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่สถาบันภาษาและก็ที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์นะคะถ้าคุณฟังเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง conversation analysis นะคะตอนนี้เรายังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะคะแต่ว่าใกล้จะปิดรับแล้วนะคะถ้าคุณฟังสนใจก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ conversation analysis คืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าสามารถไปย้อนฟังวิทยุจุฬานะคะรายการ English This Way เราเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะสามารถไป Google กันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะขอบอกสั้นๆนะคะว่างานใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ถ้าคุณฟังสนใจนะคะยังสมัครกันได้อยู่ที่สำคัญนะคะมีหัวข้อทอล์กที่น่าสนใจมากๆหนึ่งอันที่ดิฉันเองเนี่ยก็ตั้งตารอฟังเลยนะคะนั่นก็คือทอล์กที่เกี่ยวกับว่า ChatGPT เนี่ยค่ะสามารถจะมาเป็น conversation partner ให้กับเราได้ไหมหรือว่าได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับคุณฟังที่สนใจนะคะบอกสั้นๆว่า Cardiff เนี่ยค่ะเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่เกี่ยวข้องกับ conversation analysis หรือว่าเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ interactional competence นะคะหรือว่าการสนทนาการพูดคุยนะคะก็สามารถไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ยังลงทะเบียนสมัครกันได้อยู่นะคะแต่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเกือบจะปิดรับสมัครกันแล้วค่ะคุณฟังค่ะเอาละค่ะอันนั้นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่เชิญชวนให้ไปเข้าร่วมนะคะถ้าคุณฟังเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือเป็นผู้ที่สนใจในด้านนี้นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับคุณฟังก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงนี้แหมมีข่าวดังๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เชิงบวกหรือเชิงลบนะคะวันนี้เลยจะมาชวนคุณฟังพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อข่าวคืออะไรคือคำที่พบเจอบ่อยๆในหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้คำที่จะมาเล่าให้คุณฟังฟังเนี่ยก็จริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคำที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันได้ไหมก็ได้นะคะแต่เวลาที่ไปปรากฏอยู่บนหัวข้อข่าวเนี่ยค่ะบางครั้งอาจจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเป็นคำที่นักข่าวชอบใช้ด้วยความที่มันสั้นกระชับประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นภาพหรือว่ามี strong emotionให้กับคนที่อ่านนะคะวันนี้เลือกมาคำที่น่าสนใจหลายคำเลยนะคะเริ่มต้นที่คำแรกค่ะคุณฟังคำว่า axe แม่คุณฟังคะคุณฟังหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเป็นคำง่ายๆเนาะหมายถึงขวานใช่ไหม คำตอบก็บอกว่าใช่ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเจอคำนี้ในหัวข้อข่าวนะคะไม่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้หมายถึงขวานตัวอย่างเช่น BBC to axe 450 newsroom jobs in cost cutting drive นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข่าวเกิดขึ้นสักพักแล้วค่ะแต่ว่าเป็นการใช้คำนี้ที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่า BBC to axe นะคะจะ axe 450 newsroom jobs นะคะข่าวงานอาชีพตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวนะคะ in cost cutting drive ตรงนี้คุณผู้ฟังคงจะพอเดาได้เนอะว่าเขาอยากจะ

ลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จุดๆ jobs นะคะคงจะพอเดาได้ว่า axe ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าขวานแต่ตรงนี้เป็น verb นะคะหมายถึง to cut หรือ to eliminate to cancel or to end something นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของงานตำแหน่งงานการใช้จ่ายนะคะหรือว่าการให้บริการนะหัวข้อข่าวตรงนี้ค่ะ to act ก็แปลว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในข่าวนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะลดตำแหน่งงาน450ตำแหน่งใน division หรือว่าในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็อยากจะไปทำให้audience ที่เป็นกลุ่มอายุอ่อนลงนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่อายุน้อยลงเนี่ยสนใจมากขึ้นนะคะอันนี้ดิฉันพูดถึงหัวข้อข่าวแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้คำว่า axe ในที่นี้ค่ะก็ไม่ได้หมายถึงขวานเนาะอย่างที่บอกแต่ว่าเขาอาจจะใช้คำนี้เพราะว่าแหมมันเห็นภาพนะคะหรือว่ามันสั้นนะคะลองดูตัวอย่างอื่นนะคะคำนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า to axe a project to axe a proposal นะก็แปลว่ายกเลิกหรือว่าลดลงนะคะ to axe funding ก็คือลดเงินสนับสนุนนะคะลองมาดูตัวอย่างที่อาจจะไม่ใช่หัวข้อข่าวนะคะตัวอย่างเช่น the company axed 3 unpopular products the company axed 3 unpopular products ก็แปลว่าเลิกทำนะคะเลิกขายสินค้า3ชนิดที่มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะคำอื่นๆที่อาจจะใช้แทนได้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอาจจะใช้คำว่า cut eliminate cancel หรือว่า remove คำนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีหลายความหมายเนาะถ้าเราไปแปลว่าขวานในประโยคที่เป็น headlines เนี่ยนะคะอาจจะงงได้คำต่อมาค่ะคำว่า slam S-L-A-M, slam. อุ๊ยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ slam the door อาจจะได้ยินบ่อยนะคะ slam the door, slam the window แปลว่าปิดดังปังนะคะปิดแรงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราไปเจอหัวข้อข่าวอย่างเช่น critics slam new immigration proposal critics slam new immigration proposal เอ๊ะ critics หมายถึงนักวิจารณ์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปิดประตูหรือเปล่าคะมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าตรงนี้บริบทเนี่ยค่ะเขาพูดถึงเรื่องข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ immigration ที่เป็นตัวใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในบริบทนี้ค่ะคำว่า slam ไม่ได้หมายถึงปิดประตูเสียงดังนะคะแต่ว่า slam ที่ใช้ใน news headlines ลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะหมายถึง to criticize someone or something very stronglyTo criticize someone or something very strongly ก็แปลว่าวิพากษ์วิจารณ์คนหรือว่าเรื่องราวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแบบหนักหน่วงเลยนะคะวิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะ slam หมายถึงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปิดประตูนะคะก็พูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ก็เลย slamเห็นไหมคะว่าไม่ได้หมายถึงปิดประตูหรือว่าปิดหน้าต่างเสียงดังเลยนะคะคือคำว่า slam เนี่ยค่ะยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆได้เนาะเวลาที่เราต้องการจะพูดว่า criticize นะคะตัวอย่างเช่น customers slam the airline on social media after long delays customers slam the airline on social media after long delays ก็แปลว่าลูกค้าเนี่ยค่ะบ่นกันอุบเลยวิพากษ์วิจารณ์ด่านะคะหรือว่าทัวร์ลงใส่สายการบินนะคะบนโซเชียลมีเดียหลังจากที่ไฟล์เนี่ยล่าช้ามากนานเลยนะคะเราจะเห็นว่าสามารถใช้คำว่า slam ได้ในบริบทอื่นด้วยนะคะซึ่งคำว่า slam เนี่ยก็มักจะเอาไปใช้กับpolicy นะคะ to slam a policy to slam a decision to slam a proposal นะคะหรือว่า to slam someone online อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีความหมายเดียวกับคำว่า to criticize วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงหรือตำหนิอย่างหนักนั่นเองค่ะคุณฟังสังเกตไหมคะว่าคำที่ยกตัวอย่างมานะคะเวลาใช้ใน headline news headlines นะคะก็มักจะเป็นคำสั้นๆเนาะเพราะว่าต้องประหยัดพื้นที่นะอย่างสมัยก่อนเนาะเวลาที่เป็นหนังสือพิมพ์นะคะพื้นที่มีจำกัดก็ต้องเขียนสั้นๆให้กระชับแล้วก็เป็นไปได้ว่าก็อาจจะเป็นธรรมเนียมที่ใช้กันมาเรื่อยๆนะคะคำต่อไปค่ะ back
back, B-A

ACK คำสั้นๆเลยนะคะคุณฟังอาจจะรู้ว่าอ๋อ back ก็หมายถึงข้างหลังใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็น verb อ่ะตัวอย่างเช่น lawmakers back education reform bill lawmakers back education reform bill นะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับด้านหลังแล้วแต่ว่า lawmakers หรือว่าหมายถึงคนที่ร่างกฎหมายนะคะเขาก็สนับสนุนreform bill นะคะ education ก็คือสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะมาปฏิรูปการศึกษาตรงนี้ back ไม่ได้แปลว่าข้างหลังนะหรือว่าแผ่นหลังของเราแต่เป็น verb ที่หมายความว่าให้การสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมถ้าจะมองว่ามีคำอื่นที่ใช้แทนตัวนี้ได้ไหมก็มีนะคะอย่างเช่นเราจะใช้คำว่า support แทนก็ได้หรือว่า to endorse หรือ to approve นะก็เห็นด้วยเห็นชอบซึ่งเราสามารถใช้คำว่า backกับคนก็ได้นะคะหรือว่ากับไอเดียก็ได้เช่น to back a plan นะคะ to back a candidate ก็ใช้ได้กับทั้งไอเดียใช้ได้กับคนนะคะเห็นไหมคะว่าคำสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้ในความหมายที่เรารู้จักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพอไปอยู่บน headline news เนี่ยความหมายก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปคำต่อมาค่ะคำว่า bid B-I-D bid แปลว่าอะไรเอ่ยลองดูตัวอย่างนะคะ City launches bid to host Olympic Games City launches bid to host Olympic Games คุณฟังคงจะพอเดาได้จากสิ่งที่เคยเห็นนะคะเคยได้ยินได้ฟังหรือประสบการณ์ในชีวิตนะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเมืองหนึ่งนะคะ launches bidก็คือมีความพยายามนะฮะแสดงความจำนงแสดงเจตนาออกไปว่าอยากจะเป็นผู้จัดโอลิมปิกเกมส์นะคะคำว่า bid เนี่ยค่ะหมายถึง an attempt to achieve or obtain something an attempt to achieve or obtain something ก็หมายถึงว่าเป็นความพยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จหรือว่าให้ได้บางสิ่งบางอย่างมานะคะตรงนี้เขาก็หมายถึง the city is trying to become the host นั่นเองถามว่าทำไมถึงใช้คำว่า bid ก็ง่ายๆสั้นๆนะคะกระชับได้ใจความสมมุติถ้าเราจะไปใช้คำว่า attempt มันก็ยาวกว่าพิมพ์นานกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะสมมุติอ่านแล้วอาจจะไม่ติดหูนะคะคำว่า bid เนี่ยค่ะเราสามารถใช้กับ promotion ก็ได้นะคะหรือว่าเป็น leadership หรือ fundingหรือ contract นะสัญญาเป็นต้นตัวอย่างอื่นๆนะคะที่อาจจะเห็นคำว่า bid ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก news headlines นะก็อย่างเช่น she made a successful bid for team leader she made a successful bid for team leader หรือว่า the company submitted a bid for the construction project the company submitted a bid for the construction project ตรงนี้ก็หมายความว่าบริษัทได้ส่งข้อเสนอนะคะหรือว่าส่งความเจตนาว่าอยากจะทำนะคะทำอะไรทำโปรเจกต์อย่างหนึ่งก็ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะ construction project เราก็จะเห็นนะคะว่าคำนี้เนี่ยสามารถใช้แทนคำว่า attempt attempt นะคะที่หมายถึงความพยายามหรืออาจจะใช้แทนคำว่า try ที่แปลว่าพยายามนะคะนอกจากนี้นะคะคำว่า bid เนี่ยนอกจากจะแปลว่าการพยายามหรือความพยายามแล้วอาจจะหมายถึงการยื่นประมูลด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงถ้าเราบอกว่าพนันเช่นแข่งม้านะคะแล้วพนันม้าตัวนี้ม้าตัวนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำว่า bid ได้เช่นเดียวกันนะคะคำต่อมาคำว่า blast b l a s t b l a s tคำนี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นในความหมายที่หมายถึงระเบิดนะตัวอย่างเช่นเราบอกว่า an explosion blasted through the wall an explosion blasted through the wall ก็หมายความว่ามีการระเบิดนะคะระเบิดขึ้นนะคะทะลุกำแพงไปเลยนะแต่ว่าถ้าเราใช้ใน headline นะคะอาจจะต้องดูปริบทนิดนึงสมมุติถ้าไปเจอ headline ที่เขียนว่าPeople blast government spending cuts. People blast government spending cuts. ผู้คน blast government

spending cuts หมายความว่ารัฐบาลมีแผนนะคะหรือว่ามีความพยายามหรือตั้งใจที่จะลดการใช้จ่าย government spending cuts ก็คือการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเอ๊ะอันนี้

ความหมายก็คือคนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ตำหนิด่าทัวลงนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่เหมาะสมห้ามทำนะก็ใช้คำว่า to blast ได้นะคะคำนี้เนี่ยค่ะเราก็ยังใช้ในบริบทอื่นๆได้อีกนะคะลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ fans blasted the referee after the match fans blasted the referee after the match ตรงนี้ก็มีความหมายว่าแฟนๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการนะคะอย่างมากมายเลยอย่างรุนแรงเลยหลังจากที่จบการแข่งขันก็เรียกได้ว่าคงมีอะไรเหตุการณ์ที่ไม่พอใจนะคะหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ teachers blasted the new education policy teachers blasted the new education policy ก็คือคุณครูวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการศึกษานโยบายใหม่ที่ออกมานะคะตรงนี้ก็มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า slam นั่นเองนะคะหรือว่า criticize คำต่อมาค่ะ curb c-u-r-b นะคะ curb ตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ government unveils new measures to curb inflation government unveils new measures to curb inflation หมายความว่ายังไงเอ่ยgovernment ก็คือรัฐบาลนะคะ unveils ก็แปลว่าเผยให้เห็นหรือว่าออกมาประกาศนะคะออกมาทำให้สาธารณชนรับรู้ new measures ตรงนี้คือมาตรการนะคะรัฐบาลได้ออกหรือว่าได้เปิดเผยนะคะแผนหรือมาตรการใหม่ในการที่จะ curb inflation ทำอะไรสักอย่างกับเงินเฟ้อคงพอจะเดาได้นะคะคงจะไม่ได้อยากจะเพิ่มเงินเฟ้อนะ curb ตรงนี้แปลว่า control หรือว่า limitนะคะ to control to limit พูดง่ายๆก็คือ the government wants to reduce inflation นะคะ curb inflation คำนี้เนี่ยค่ะจะใช้บ่อยกับเรื่องการใช้จ่ายนะคะพวก spending นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีเราอยากจะไปควบคุมมันนะอย่างเช่น to curb spending to curb pollution to curb crimeอย่างนี้เป็นต้นนะคะในชีวิตประจำวันเราอาจจะใช้คำว่า curb กับอาหารการกินก็ได้นะคะตัวอย่างเช่น I'm trying to curb my sugar intake ก็แปลว่าฉันพยายามที่จะลดการรับประทานน้ำตาลนะคะพยายามควบคุมทานให้น้อยลงนะจะได้ไม่อ้วนนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ You've got to learn to curb your temper ก็แปลว่าเธอเนี่ยจะต้องรู้หาวิธีนะควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะ temper temper ตรงนี้ก็คืออารมณ์นะคะ you've got to learn to curb your temper เห็นไหมคะเราก็มักจะใช้คำว่า curb กับสิ่งที่เราอยากจะลดหรือว่าควบคุมมันอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ new laws helped curb illegal parking ก็แปลว่ากฎหมายใหม่เนี่ยได้ช่วยควบคุมการจอดรถที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรามักจะใช้คำนี้กับสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะอย่างเช่น to curb inflation to curb crime to curb pollution นะคะแปลว่า limit หรือว่า reduce หรือว่า control นั่นเองนะควบคุมจำกัดหรือว่าทำให้มันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคำต่อมาค่ะ clash c l a s h นะคะ clashตรงนี้คงจะพอเดาได้เนาะว่าหมายถึงการต่อสู้กันหรือว่า to argue to fight นะคะเป็น verb นะคะในบริบทที่กำลังจะพูดถึง police clash with protesters ก็หมายถึงว่าตำรวจเนี่ยนะคะปะทะกับผู้ประท้วงนะคะคำว่า clash เนี่ยก็คือมี violent confrontation เป็นต้นนะคะแต่ว่าคำว่า clash เนี่ยไม่ได้หมายถึงการปะทะกันแบบทางกายเท่านั้นนะคะเราอาจจะบอกว่ามีการไม่ลงรอยกันเรื่องความคิดเห็นก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง opinions นะคะหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะลองมาดูตัวอย่างอื่นบ้างค่ะเช่น The two brothers often clash over business decisions ก็หมายถึงพี่ชายน้องชายสองคนนี้นะมักจะทะเลาะกันนะคะเรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจอีกตัวอย่างค่ะ Our schedules clash every Friday ก็แปลว่าตารางเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะคะมันไม่เป็นไปอย่างที่อยากจะให้เป็นอาจจะชนกันหรือว่า
นัดกันไม่ได้อะไรแบบนี้

0: นะคะก็คือชนกันปะทะกันคราวนี้คำว่า clash นะคะยังใช้ในบริบทอื่นได้อีกนะคะลองดูตัวอย่างค่ะ I like red and orange together though lots of people think they clash I like red and orange together though lots of people think they clash นะก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยชอบสีแดงกับสีส้มให้มันอยู่ด้วยกันแต่หลายคนคิดว่ามันไม่เข้ากันเลยนะคะหรือว่า look ugly look wrong together นะคะจะพูดถึงสีหรืออาจจะพูดถึงสไตล์การแต่งตัวก็ได้นะคะก็สามารถใช้คำว่า clash ได้แบบเดียวกันนะคะคำต่อมาค่ะคุณฟังคะคำว่า wow wow อันนี้ไม่ใช่ wow นะคะไม่ใช่ wow ที่แปลว่า wow w o w นะคะอันนี้คือ v o w wow นะคะเป็น verb หมายถึงอะไรอ่ะลองดูตัวอย่างนะคะPresident vows to fight corruption. President vows to fight corruption. อุ๊ยหมายถึงอะไรคะสมมุติถ้าเป็นข่าวในสหรัฐนะคะก็หมายถึงประธานาธิบดีเนี่ยนะคะให้คำมั่นหรือว่าสัญญงสัญญานะคะอย่างจริงจังเลยว่าจะต่อสู้กับ corruption นะคะคำว่า vow เนี่ยค่ะถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงคำมั่นหรือว่าเป็นคำสัญญาสาบานนะคะส่วนถ้าเป็น verb ก็คือให้คำมั่น to make a serious promise คือมันมากกว่าแค่ promise แต่ว่าพอใช้คำว่า vow แล้วมันเหมือนฉันจะพยายามสุดชีวิตเพื่อจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยพอใช้แล้วก็หมายความว่า the president promises seriously to reduce corruption นะคะเวลาที่เราใช้คำว่า vow ก็อาจจะ vow to change vow to improve นะคะลองมาดูตัวอย่างค่ะ he vowed never to lie again he vowed never to lie again ก็แปลว่าให้คำมั่นว่าจะไม่โกหกอีกแล้วนะคะอันก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เห็นบ่อยนะคะในหัวข้อข่าวคำถัดไปนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะต้องเป็นคำสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะเพราะเวลาใกล้หมดนะคะนั่นคือคำว่า seek s e e k นะคะ seek ตัวอย่างค่ะ company seeks investors for expansion company seeks investors for expansion ก็หมายถึงว่าบริษัทเนี่ยค่ะมองหานะคะพยายามที่จะหาผู้ลงทุนเพื่อจะขยายกิจการนะคะคำว่า seek ก็แปลว่า to try to obtain or try to find something นะคะตรงนี้ก็หมายถึง the company is trying to find investors นั่นเองเวลาที่เราใช้คำว่า seek เนี่ยค่ะมักจะใช้กับบริบทคำว่า help เป็นต้นนะคะ to seek help to seek adviceTo seek permission นะ permission ก็คือขออนุญาตนะ to seek help หาความช่วยเหลือ to seek advice หาคำแนะนำ to seek permission ขอคำอนุญาตนะคะหรือว่า to seek information หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่เจอบ่อยเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ใช้คำว่า seek เราอาจจะเห็น synonym ของมันก็คือคำว่า look for นะคะหรือว่า to search for somethingนะคะก็เป็นอีกคำที่เห็นบ่อยวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปหลายคำเลยนะคะคุณฟังมาทวนกันสั้นๆ นะคะมีคำล่าสุดก็คือคำว่า seek หมายความว่า to look for นะคะคำว่า vow ให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังมีคำว่า clash ทะเลาะหรือ to argue to fight curbTo control or limit something นะคะควบคุมบางสิ่งบางอย่างมีคำว่า blast แล้วก็ slam ที่แปลว่า criticize strongly นะคะตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงคำว่า bid ที่หมายถึงความพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคำว่า back ที่แปลว่าสนับสนุนและคำว่า axe ที่แปลว่าลดนะคะหรือ eliminate นั่นเองก็หวังว่าคำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในครั้งต่อๆไปที่คุณผู้ฟังอ่าน news headlines นะคะอาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะนำไปใช้เขียนข่าวบ้างก็ดีเลยค่ะเป็นคำที่เก๋ๆนะคะแล้วก็สั้นกระชับได้ใจความวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัว

ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพันไม้หายากโดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยพันธุ์ต่างๆแม้ว่าทางเสด็จพระราชดำเนินจะยากลำบากเพียงใดแต่พระองค์ก็มิทรงย่อท้อเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพันไม้ป่าณบริเวณโคกนกกระบาและลานสุริยันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเมื่อพุทธศักราช2534ทรงทอดพระเนตรเห็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่กำลังให้ดอกสวยงามและไม่มีชื่อเรียกภาษาไทยอีกทั้งเป็นกล้วยไม้ป่าหายากและพบไม่บ่อยนักจึงพระราชทานชื่อว่านิมมานนรดีด้วยทรงตระหนักดีว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตที่ต่างมีความผูกพันและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ตลอดเวลาจนเป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศเมื่อบริษัท Black and Flowery จำกัดได้ผสมกล้วยไม้สายพันธุ์ Catalia Bow Bells และ Catalia Oenrenia Va Alba ได้ลูกผสมที่งดงามเป็นพิเศษและได้รับรางวัลจาก The Royal Horticultural Society สหราชอาณาจักรจึงได้มีการขอพระราชาอนุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อเรียกกล้วยไม้นั้นว่าแคทเธอรียาควีนสิริกิติ์นอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสให้หลายหน่วยงานร่วมกันปกป้องกล้วยไม้อย่างจริงจังเพื่อให้กล้วยไม้ที่สวยงามและหายากคงอยู่เป็นมรดกของชาติต่อไปและเกิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ต่างๆเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีและโครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลสำเภางามด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพืชพันธุ์ที่ชื่อว่ากล้วยไม้ที่กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยเช่นเดิมโดยมีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นสถาบันที่มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยจำนวนมากกว่า400ชนิดมีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเฉพาะกล้วยไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อมิให้สูญพันธุ์และในอนาคตก็มีแผนงานที่จะนำส่วนหนึ่งของกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติเพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไป

ไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬาFM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็แสนคลื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็แสนคลื่นเครงฟังเพลงแล้วก็ฟังนิทาน

0: ้มใสพี่กระดิ่งบอกขออีกทีเมื่อกี้เสียงแหบไปหน่อยสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆค่ะตัวเล็กตัวน้อยฟังกันได้นะคะ
1: คร
0: ับ ชื่อรายการว่ายิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเรื่องราวสนุกๆ ก็พร้อมที่จะให้เด็กๆได้ฟังกันแล้ว4ช่วงเต็มที่เลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามแสนสนุกของเราซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นคำถามเสียงนะครับใช่ไหมประพันธ์
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเด็กๆจะได้ฟังเสียงแต่ไม่เห็นภาพหรอกเด็กๆก็จะต้องตอบกันเข้ามาว่าเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยเนาะมันเกิดอะไรเป็นยังไงรู้สึกยังไงเนาะโอ้รู้สนุกนะเด็กๆสนุกนะเหมือนแบบปิดตาเราไม่ได้ให้เราฟังเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นรายการวิทยุไงเด็กๆก็มองไม่เห็นเนาะก็จะได้ฟังเสียงกันตอนนี้จะทำยังไงจะทายได้ก็ต้องตั้งใจฟังและมีสมาธิเนาะแล้วก็จินตนาการตามว่าจะเป็นอะไรยังไงและที่สำคัญบางคนคิดรู้นะจินตนาการได้นะประพันธ์แต่ไม่กล้าตอบไม่เป็นไรเด็กๆเรามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะว่าเสียงอะไรตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรหรอกพี่แมวก็ตอบผิดบ่อยๆเนาะจากนั้นก็มาฟังนิทานแสนสนุกเลยนิทานเราก็มีอะไรหลากหลายมากมายนะครับอย่างวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแต่ไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะเป็นพวกของสัตว์เท่านั้นนะมันเกิดเรื่องขึ้นก็คือเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้มาเจอกับคนนะสิจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยโอ้น่าคิดเนาะแล้วจะเกิดอะไรอ่ะจะทะเลาะกันหรือเปล่าพ่อพันธ
0: ุ์ใครคะ
1: สัตว์กับคนถ้าเจอกัน
0: ทะเลาะมากแต่บางคนก็ทะเลาะบางคนก็ไม่ทะเล
1: าะก็ไม่ทะเลาะเนาะอย่างพ่อพันธุ์เจอแมวทะเลาะไหม
0: จะเข้าไปกอดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแมวบ้านเรานะคะแมวที่เราไม่รู้จักกอดไม่ได้
1: เขาขวนเนาะนะแต่ที่แน่ๆถ้าพ่อพันธุ์เจอนกพ่อพันธุ์ก็จะชอบใจบางทีพ่อพันธุ์ก็ดูนกที่เล่นกับกระจกด้วยล่ะนะครับนะครับนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะดูว่าเป็นอะไรรู้สึกวันนี้จะมีสัตว์หลายตัวเลยไปเจอกับ

0: นด้วยล่ะประพันธ
1: ์ตัวอะไรเด็กๆต้องรอฟังนะ
0: รอฟังนะรับรองสนุกแน่นอนเลยนิทานแล้วก็หาฟังจากที่ไหนไม่ได้แน่นอนเลยต้องมาฟังในรายการนี้แหละนิทานชุดนี้นะนะครับจากนั้นก็จะว่าหาฟังในรายการอื่นไม่ได้อีกในช่วงต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้นะประพันธ
1: ์
0: เพราะว่าเขาชอบลืมเปิดเพลงให้เด็กๆฟังอ่
1: ะ
0: บางคนบอกก็เปิดไงเปิดเพลงฮิตๆน่ะไม่ได้เหรอแต่ของเราเฉพาะกว่าประพันธ์เด็กๆเราเป็นรายการช่วงนี้เพลงสำหรับเด็กเลยแล้วทำไมต้องเป็นเพลงสำหรับเด็กด้วยล่ะก็เพลงก็ทำไว้ให้เด็กๆฟังนี่ครับเนา
1: ะ
0: เด็กก็จะเข้าใจเพราะว่าทำนองก็ไม่ซับซ้อนเนื้อหาเด็กๆฟังแล้วก็เข้าใจเลยแล้วสนุกด้วยแล้วมีเรื่องต่างๆที่เหมาะกับวัยของเขาด้วยแล้วเพลงเด็กที่เราเลือกมาเปิดนี่ก็คนทำเขาก็ตั้งใจทำให้ไพเราะทั้งนั้นเลยนะเออไม่ใช่เพลงเด็กจะทำง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมาฟังกันในช่วงนี้นะช่วงบทเพลงสำหรับเด็กแต่บางเพลงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่เฉพาะกับเด็กๆนะแต่ว่าเด็กๆก็ฟังได้เหมือนกันเนาะแล้วของเรานี่ช่วงนี้ก็แนะนำเพลงได้นะเออเกิดบางคนนึกถึงเพลงนี้แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กๆลองแนะนำกันมานะครับนะเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงแขกได้หมดเลยใช่ไหมฟ้าพัน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเหมาะที่เด็กๆจะฟังเราเปิดให้ฟังหมดเลยนะครับจากช่วงที่ให้เด็กๆฟังไปแล้ว1 2 3คำถามนิทานและเพลงอ๋อช่วงนี้อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนจะบอกว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: เนี่ยแหละครับช่วงนี้เราอยากให้เด็กๆได้เล่าเรื่องราวของเด็กๆว่าเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างพบอะไรบ้างนะครับหลายๆคนก็บอกว่ากำลังเตรียมอ่านหนังสือกันเพราะใกล้จะสอบเก็บคะแนนกันในสัปดาห์หน้าหรืออีก1สัปดาห์นี้กันนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็พักเหนื่อยมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันแล้วก็มีอะไรจะเล่าจะบอกก็ได้ที่โรงเรียนนะเรื่องของเด็กๆนั่นเองเนาะบางคนอาจจะดีใจก็ได้นะได้หนังสือนิทานเล่มใหม่มาโอ้โหเล่มนี้อยากได้มานานละเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหวันนี้วิชาที่ไม่เข้าใจเลยอ่ะวันนี้เข้าใจแล้วดีใจมากเลยบางคนก็บอกโอ้ยงานการบ้านเยอะจังเลยครับคุณครูครับก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้หมดเลยนะในช่วงนี้ที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: เต็มที่กับชีวิตแม่เด็กๆค่ะ4ช่วงนะคะ
0: ครับ
1: และการแนะนำตัวเองแล้วนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้พี่กบเขาเพิ่งมาเขาสบายดีแล้วเขาขอแนะนำตัวก่อน
0: มาแล้วนะพี่กบ
1: เสียงยังใสเหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: นี่ไงขาก็หักไปแล้วก็ไปให้หมอดูแลให้เรียบร้อย
0: ครับซนเนี่ยจกบเนี่ย
1: ไม่ซนค่ะพระพันธ์ทำหล่นเอง
0: ต้นหล่น
1: เอามาจากถุงแล้วก็โดดตุ้มลงไปมั้ง
0: โอ้บาดเจ็บผักเลย
1: ครับแล้วก็มีพี่กระดิ่งนะคะ
0: ครับ
1: อยู่ครบค่ะ
0: แล้วใครล่ะครับพี่ไก่อยู่พี่ไก่ยังปกติดีครับพี่หมูก็สบายดี
1: ค่ะแล้วก็ต่อเลยค่ะเชิญ
0: มีพี่แว่นสิครับพี่แว่นเป็นใครอ่ะพี่แว่นก็เป็นผู้ควบคุมเสียงของเราไงเนาะพี่แว่นเป็นผู้ควบคุมเสียงจากจุฬาเรดิโอพลัสแล้วหมดหรือยังครับวันนี้แนะนำพี่แว่นก่อนเลย
1: เอาตั้งแต่ล่างมาแล้วตั้งแต่หลังมาหน้าเลยตอนน
0: ี้
1: แล้วใครต่อนะคะ
0: ก็จะเป็นลุงโตคุณโตชอบวาดการ์ตูนนะลุงโตนี่เขาวาดการ์ตูนแล้วภาพการ์ตูนเขาจะไปปรากฏอยู่ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะเป็นที่เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแล้วเยอะแยะเลยแล้วใครเป็นคนทำ Facebook นี้ล่ะก็พี่นุชเนี่ยครับพี่นุชคนเก่งนะครับนี่ก็คือเป็นคนสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับ
1: ต่อ
0: ครับแล้วก็พี่แมวคนรักแมวครับ
1: ค่ะแล้วก็ป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนที่ทำอย่างเงี้ยนะคะกลับไปกลับมาเป็นการฝึกสมองเด็กๆค่ะเหมือนเรานับ 1 ถึง 10แล้วก
0: ็ใช่ใช่
1: แล้วก็9 7 8 7 5 4 3 2 1
0: อาจจะฟังประจำว่าเออเดี๋ยวก็แนะนำตามนี้แหละ
1: วันนี้เราเปลี่ยน
0: ฮะไม่ใช่เหรอ
1: เห็นไหม
0: ครับ
1: ให้แบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะเราได้รู้เรื่องหมดแล้วไม่ว่าจะฟังอะไรและใครมาคุยกับเราฟังนะคะ
0: ค
1: และวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ
0: คว
1: ันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็จะฟังคำถามคำถามพระพันเนี่ยนะมีต้องเป็นเรื่องราวแล้วนะวันนี้ทำเป็นเรื่องราวมีสองเสียง
0: เสียงแต่เป็นเรื่องราวด้วย
1: เป็นสองเสียง
0: แล้ว
1: เป็นเรื่องราวเด็กๆบอกมาให้ครบนะคะว
0: ่
1: าเกิดอะไรขึ้นนะคะมาฟังกันในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เอาละค่ะแค่นี้นะคะ
1: แค่นี้ครับ
0: แค่นี้นะคะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยเห็นไหมเด็กๆลองเป็นยังไงลองบอกมาสิว่าได้ยินอะไรบ้าง
1: เออน่าจะเป็นอะไรครับได้ยินอะไรบ้างเขาทำอะไรกันเนาะเอาละใครฟังแล้วนึกออกเห็นภาพตามนี้ก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะกับพิมพ์ตอบมาก็ได้เด็กๆค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio LINE @jularadio ประพันธ์สะกดให้นะคะ
1: ครับ
0: จะสะกดให้ทุกวันเลยค่ะในช่วงแรกนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO
1: ครับ
0: เผื่อว่าใครเพิ่งมาฟังก็มีทั้งโทรศัพท์มีทั้งพิมพ์มาก็ได้นะคะ
1: คร
0: ับ เสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองบอกมานะคะเป
1: ็
0: นการฝึกไงว่าอ๋อเรียบเรียงว่าอะไรมันเกิดขึ้นก่อนหลังนะคะและจากนี้ไปก็จะฟังนิทานก่อนก็ได้นะคะ
1: ค
0: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับนิทานของเราในชุดเมื่อคนกับสัตว์มาเจอกันมาอีกแล้วหนึ่งตอนวันนี้เสนอตอนคุณเต่าผู้ต้วมเตี้ยมต้มเตี้ยมก็คือเดินช้าๆนั่นเองเนาะจัดไปไหนๆนะการเรื่องมันก็เริ่มที่การละครั้งหนึ่งสมัยนั้นอะเป็นสมัยที่มนุษย์หรือคนอย่างเราเนี่ยสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้นะครับเด็กโอ้โหถ้าเป็นเหมือนสมัยนี้ก็จะดีเนาะแต่นี่เราไม่รู้เป็นสมัยไหนนะแต่ว่าคนกับสัตว์ก็คุยกันได้อย่างสมมติถ้าเป็นสมัยนั้นละประพันธ์เดินไปเจอแมวตัวนึงนั่งอยู่ประพันธ์จะคุยกับแมวว่าอย่างไรดี
1: เป็นนายคิดถึงอะไรอยู่จ๊ะหิวไหม
0: เออเนี่ยแม่บอกหิวตั้งเลย มีอะไรให้ฉันกินมั่งมินี
1: ่ไม่มี
0: ว่าแย่เลยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวไปหาให้กิน
0: นี่นั่นโอ้ถ้าเราพูดกับสัตว์ได้ก็จะดีเนาะจะได้รู้เขาต้องการอะไรเป็นยังไงชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในนิทานเนี่ยยุคนั้นคนพูดกับสัตว์ได้หมดเลยนะครับก็มีเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งชายคนนี้แต่ก่อนเขาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆเลยมีคนเยอะแยะอะไรอยู่ว่ามันเขารู้สึกว่าไม่เอาละไม่อยากอยู่ในเมืองแล้วเขาก็เลยไปปลูกบ้านอยู่ในป่าแล้วก็ค้นพบว่าในป่านั้นมีสัตว์เยอะแยะเลยโอ้โหแต่ว่าเขาก็พูดกับสัตว์ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วชายคนนี้เป็นคนใจดีด้วยนะชอบช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายด้วยอย่างวันหนึ่ง เขาเจอเจ้าลูกหมูป่าตัวหนึ่งเดินมาเดินหันรีหันขวางเลยเจ้าลูกหมูป่าทำท่านั้นเขาก็มองดูเอ๊ะนี่มันลูกหมูป่านี่ปกติต้องมากับแม่หมูสิเขาก็เลยไปถามว่ายังไงเจ้าหมูตัวน้อยเจ้าทำไมมาเดินอยู่ในป่าคนเดียวแล้วเนี่ย เจ้าหมูป่าตัวน้อยก็บอกว่าผมหลงกับแม่ครับโอ้ยหาไม่เจอเลยครับไม่รู้แม่หายไปไหน ใจคนนั้นก็บอกอ้าวเหรอเดี๋ยวจะพาไปส่งนะนะเรามาช่วยกันตามบอกทางหน่อยสิเจ้าหมูก็ค่อยๆช่วยคลำทางไปละครับระหว่างคลำทางไปก็ผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าแม่หมูอยู่ที่ไหนเนาะเขาก็เจอเจ้ากาตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดีการ้องหน่อยครับ
1: กากำลังนอนอยู่พอดีเลย
0: เขาก็ถามเจ้ากาว่านี่เจ้ากาลูกหมูตัวเนี้ยเขาหลงป่าเนี่ยเห็นแม่หมูไหมเจ้าบินได้นี่มองเห็นได้ไกลเห็นไหม
1: กากาทางนู้นละครับหลังไวๆเดินอยู่ละครับ
0: ตรงดงกล้วยนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปเลยในที่สุดเขาก็พาลูกหมูตัวน้อยไปเจอแม่หมูได้ นะครับเขาช่วยหมดเลยพระพันธ์อย่างบางทีมีนกหลายตัวเลยนะบาดเจ็บมาเขาก็ช่วยรักษานี่มีเจ้าแมวป่านะขาไปติดบ่วงเขาก็ช่วยนะสัตว์ทั้งหลายก็เลยชอบชายคนนี้มากเลยพวกสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าพวกเรา

0: ในป่ามีคนนึงอ่ะคนที่เขาพูดภาษาสัตว์ได้แล้วเขาช่วยเหลือสัตว์ด้วยล่ะเขาไม่มีอันตรายนะเพราะฉะนั้นบ้านของชายคนนี้ก็เลยเป็นที่ชุมนุมของสัตว์ต่างๆเลยครับทุกวันเลยตอนบ่ายสัตว์ตัวใหญ่ตัวน้อยก็จะแวะมาที่บ้านของชายคนนี้เพื่อมาร่วมดื่มน้ำชาครับนี่วันนี้ก็เช่นกันนะครับวันนี้ชายคนนี้เตรียมชาที่ทำจากดอกไม้ชนิดต่างๆกลิ่นหอมมากเลยนี่แล้วก็มีผลไม้มีของกินสำหรับสัตว์ต่างๆเลยนะวันนี้เขาไปนั่งดื่มชาที่ริมสระน้ำใหญ่กันนะนี่ถึงเวลาเจ้าลิงตัวโตก็โหนต้นไม้มาเลยครับร้องเจี๊ยกๆมาด้วยนี่เจ้าลิงบอกว่าโอ้โหชานี่หอมจังเลยเป็นชาทำจากดอกไม้อะไรนี
1: ่นี่ก็คือกุหลาบธรรมดานั่นแหละ
0: เหรออ
1: ืมแต่ฉันไม่ได้ฉีดยาปุ๋ยวิทยาศาสตร์อะไรอันเนี้ยสะอาดกินได้ไม่อันตราย
0: แล้วเจ้าลิงก็สนนะเขาดมอีกเอ๊ะแต่ว่ากานี้ทำไมมันกลิ่นเหมือนดอกมะลิล่ะเป็นชาอะไรหรือนี่
1: อืมก็มะลินั่นแหละจมูกก็ดีนี่นะ
0: โอ้ยงั้นวันนี้ผมขอดื่มชาที่ทำจากดอกมะลิสักหน่อยจะได้ไหมครับ
1: ได้เลย
0: นี่แล้วจู่ๆนะครับก็มีเจ้าหมูตัวนึงโผล่มาอีกแล้วคราวนี้เป็นพ่อหมู ผมได้กลิ่นเหมือนดอกไม้อย่างนี้มันเป็นชาเก๊กฮวยหรือเปล่าครับ
1: ใช่เลย
0: โอ
1: ้โหวันนี้มาตัวเดียวเหรอแม่หมูไม่มาเหรอ
0: เดี๋ยวจะตามมาครับกำลังเตรียมมานะ
1: เอาเจ้าตัวเล็ก2ตัวมาด้วยไหม
0: เดี๋ยวก็มานะครับ
1: เตรียมนิทานไว้ให้นั่นเนี่ย
0: โอ้ดีเลยครับนะครับเพราะว่าครอบครัวหมูนี่เขาจะเตรียมเอามันต้มมาให้กินกันกับน้ำชาครับนี่ส่วนเจ้าลิงก็บอกว่าเอ้ยผมก็เตรียมกล้วยตากมาด้วยนะ
1: ดีจัง
0: จากนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มากันใหญ่เลยลิงก็มาแล้วหมูมาแล้วนี่แมวป่าก็มานี่ช้างก็เดินมาแล้วก็สัตว์ทั้งหลายมาเลยยังไม่นับพวกนกพวกอะไรทั้งหลายนะแล้วก็มีเสียงกี้กับกับกับกับกับกับเลยม้านั่นเอง
1: เป็นยังไงทำไมรีบวิ่งมาล่ะ
0: แม่กลัวจะไม่ได้ฟังนิทานสนุกสิ
1: มาเลย
0: จากนั้นคุณหมีตัวโตก็เดินมาร่วมด้วยนะเจ้าควายก็เดินเคี้ยวเอื้องมาเลยเนาะเด็กๆรู้จักไหมเคี้ยวเอื้องนี่คือยังไง
1: ค่อยๆเคี้ยว
0: ใช
1: ่ค่อยๆเคี้ยว
0: งับงับเพราะว่าเขากินพวกหญ้าพวกอะไรมันต้องเคี้ยวนานๆเนาะไม่งั้นเดี๋ยวย่อยไม่ได้เลยนะครับตอนนี้สัตว์ทั้งหลายชุมนุมเต็มริมสระเลยครับชายคนนั้นก็รินน้ำชาจากผลไม้แจกกันเลยนี่
1: หอมจังเลย
0: เจ้าวัวกระทิงบอกว่าโอ้นี่มันชามะตูมใช่ไหมเนี่ย
1: ใช
0: ่โอ้โหชื่นใจจังเลย
1: ชุ่มคอด้วยนะเนี่ย
0: ใช่เลยนะแต่ทั้งหลายก็ฟังนิทานจบก็สนุกสนานเลยมีร้องเพลงอะไรกันใหญ่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ๆเจ้ากาครับตัวเดิมนั่นแหละช่างพูดมากเลยเจ้ากาก็ชวนคุยแล้วมันก็ถามชายคนนั้นว่ายังไงนะครับนี
1: ่ท่านครับท่านครับผมอยากรู้ว่าสัตว์ตัวไหนที่เก่งที่สุดล่ะครับบอกหน่อยได้ไหมครับ
0: ชายคนนั้นก็นึกสัตว์ตัวไหนจะเก่งที่สุดนะสัตว์ก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งบินได้ว่ายน้ำเก่งขึ้นต้นไม้แล้วตัวไหนจะเก่งล่ะ
1: ได
0: ้ยังไม่ทันที่ชายคนนั้นจะตอบเลยครับสัตว์ทั้งหลายก็เถียงกันเองโอ้ยฉันเก่งกว่าฉันเที่ยวอีกไม่ใช่ดูเสียงดังลั่นไปหมดเลยครับเถียงกันใหญ่เลยครับเด็กๆนะเถียงกันใหญ่เลยเจ้าลิงก็บอกเลยฉันว่าฉันเก่งที่สุดนะ
1: ไม่เหรอ
0: เอ้าเนี่ยมีใครปีนต้นไม้ได้เก่งเท่าฉันบ้างล่ะ
1: เจ้าหมีไง
0: ก็สู้ฉันไม่ได้ฉันปีนไวกว่าเจ้าหมีปีนช้า
1: หมีจะเดินไปหาน้ำผึ้งหรือเปล่าเนี่ย
0: ส่วนเจ้าม้าบอกโธ่เจ้าลิงเจ้าว่าปีนต้นไม้เก่งใช่ไห
1: ม
0: เรามาที่ทางเรียบๆสิวิ่งเร็วเท่าฉันหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจ
0: เห็นไหมฉันก็วิ่งเร็วกว่าส่วนเจ้าหมีตัวโตบอกไม่ใครพูดถึงฉัน
1: ฉันเอง
0: ถึงฉันจะปีนไม่เก่งเท่าลิงแต่ฉันปีนไปหาน้ำผึ้งได้นะผึ้งต่อยฉันไม่ได้ด้วยนะ
1: โอ้หมอเก่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: เจ้าแมวป่าก็ร้องเงาเงามาเลยแมวป่าบอกใครจะหาปลาเก่งเท่าฉันล่ะ
1: เฮ้ยนั่นสินะ
0: ฉันไปลุยน้ำจมๆดิฉันก็จับปลามากินได้เจ้าลิงทำได้หรือเปล่า
1: เจี๊ยบบางทีฉันก็ทำได้นะ
0: เอ้ยแต่ไม่เก่งเท่าฉันหรอกสักพักหนึ่งนะครับคุณควายตัวโตที่เคี้ยวเอื้องอยู่บอกว่าจะมีใครแรงเยอะเหมือนฉันล่ะ
1: ไม่มี
0: เห็นไหมฉันจะไปช่วยมนุษย์ไถนาได้เลย
1: จริงด้วย
0: ทำไม่ได้ก็ลอกเนาะ
1: แล้วใครเก่งที่สุดแล้วเนี่ย
0: ใช่เลยเนาะ จัดก็เถียงกันไม่ยอมหยุดครับ
1: ฉันว่าฉันนะ
0: เออฉันนะฉันนะ
1: เฮ้ยไม่จริง
0: ชายคนนั้นก็หัวเราะใหญ่เลยนะครับแล้วเขาก็หัวเราะเดี๋ยวใจเย็นๆสัตว์ทั้งหลาย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือทุกตัวก็เก่งนะแต่ว่าเก่งไม่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เก่งแต่ละตัวเนี่ยจะช่วยฉันอย่างนึงได้ไหม
1: อะไรฉันทำได้
0: จริงเหรอเจ้าลิงทำได้นะ
1: จริง
0: นะเจ้าม้าทำได้นะแมวป่าทำได้ไหม
2: เ
0: มียวนี่ชายคนนั้นก็บอกว่าที่อยากให้ช่วยก็คือเมื่อหลายวันก่อนนะฉันใส่แหวนอยู่วงนึงอะเนาะแล้วฉันเผลอทำแหวนตกลงไปจมไปในสระน้ำเนี่ยหายไปเลยสระน้ำนี่ก็ลึกเหมือนกันเออจะมีใครดำน้ำไปช่วยงมมาให้ได้ไหมเนี่ย
1: ฉันจะลองดูฉันเก่งฉันทำได้
0: ใช่เนาะเจ้าลิงก็กระโดดลงน้ำตูมไปกดพับเดียวเจ้าลิงบอกโอ้ยไม่ไหวคลั่นในใจไม่ไหว
1: โอ้ยไม่เจอ
0: มันลึกเกินเจ้าหมีบอกโอ้หมีตัวดำน้ำไม่เก่งอ่ะขอตัวนะเจ้าม้าบอกโอ้โหเรื่องดำน้ำนี่ม้าสู้ไม่ไหว
1: ไม่ไหวครับ
0: แมวป่าบอกว่าแมวป่าจับปลาในน้ำได้แต่ว่าไม่เรื่องดำน้ำนี่ไม่เอาอ่ะ
1: โอ้เมี่ยง
0: โอ้ยไม่มีใครที่บอกว่าเก่งได้เลยนะครับ
1: ว้า
0: แต่ทันใดนั้นเองไม่เต่าตัวหนึ่งซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอดแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยก็คลานตุ้มเตียมมารับอาสาแล้วก็บอกกับชายคนนั้นว่าให้เต่าลองดูไหม
1: เจ้าน่ะเหรอ
0: ได้นะพวกสัตว์ทั้งหลายบอกอ้าวลองดูแล้วกันเจ้าเต่าเจ้านี่ไม่เห็นเก่งอะไรเลยเดินก็ช้าวิ่งก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ปีนต้นไม้ก็ไม่เป็น
1: จะไหวเหรอ
0: ใช่นะครับเต่าบอกเดี๋ยวขอเต่าลองดูก่อนนะแล้วเต่าตัวนั้นนะครับก็ค่อยๆ คลานลงน้ำลงไปเลย
1: ช้าจะตาย
0: ทีนี้ครับเต่าเนี่ยเวลาอยู่บนบกเขาเดินไม่ค่อยเร็วอาจจะพอได้แต่ไม่เร็วนะแต่พอเขาลงไปในน้ำนะเด็กๆอุ้ยไวมากเลยอ่ะ
1: อุ้ยดูสิ
0: ปุ๊บว่ายแล้วก็ดำหาย
1: อุ้ยหายไปแล้วดำน้ำบุ้งบุ้งไปแล้ว
0: หายไปนานเลยนานมากเลยจากทั้งหลายก็รออุ้ยเจ้าเต่าจมน้ำตายเปล่า
1: เต่าขึ้นมาได้แล้วนานไปแล้ว
0: นั่นสิทำไมนานอย่างเงี้ยอุ้ยนานพักใหญ่เลยจนสัตว์ทั้งหลายเริ่มเป็นห่วงนะครับแต่แล้วเจ้าเต่าก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาในปากของเจ้าเต่าก็คาบแหวนวงนั้นมาด้วย
3: อืมอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ชายคนนั้นก็รับมาบอกโอ้ใช่เลยโอ้โหนี่เจ้าดำลงไปลึกมากเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ครับ
0: อืมตอนนี้รับแหวนมาแล้วพูดชัดได้แล้ว นะแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมเจ้ากลั้นใจได้นานขนาดนี้ล่ะเต่า
1: ก็เป็นธรรมชาตินะครับ
0: เหรอโอ้ยผมอยู่บนบกนี่ไม่ค่อยเก่งเลยนะลงน้ำก็เก่ง
1: เลยถูกต้องครับ
0: อืมสัตว์ทั้งหลายก็ปรบมือให้เจ้าเต่า
1: เลยโอ้จริงด้วย
0: เห็นไหมเ
1: ห็นไหมฉันก็เก่งปีนต้นไม้เธอก็เก่งทำนั่นทำนี่พี่เต่าก็เก่งดำน้ำนะเนี่ย
0: ใช่เลยชายคนนั้นก็บอกว่าเห็นไหมล่ะพวกเราเนี่ยก็เก่งไม่เหมือนกันนะ
1: เฮ้ยจริงจริงด้วย
0: ฉะนั้นต้องรักกันไว้ดีกว่านะ
1: จริงไม่ใช่เก่งยกตัวเดียวนิดหน่อยนึง
0: ใช่เลยครับนั้นชายนั้นก็ชวนสัตว์ทั้งหลายฟังนิทานกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะ
1: เฮ้ย
0: นี่แหละครับจบแล้วครับ
4: จบแล้วค่ะเด็กๆคะเอาล่ะจบแล้วเราก็มาฟัง
0: คำถามหรือเปล่า
4: คำถามใช่แล้ว
0: เรามาทวนคำถามนะครับเด็กๆตั้งใจฟังนะวันนี้ไม่ได้มีเสียงเดียวใช่ไหมพัน
4: มี2เสียง3เสียง
0: เออเสียงเลยเออ
4: เยอะเลย
0: ตั้งใจฟังนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะเต็มตัวนะ1 2 3

0: เด็กๆค่ะมันเป็นเรื่องเลยนะเด็กๆมันเป็นเรื่องนะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะต๊อกๆๆๆนะจากนั้นก็จะมีเสียงที่ได้ยินอยู่นะคะต้องบอกมาว่าเป็นเสียงอะไรคะได้ยินเสียงอะไรก็บอกมาได้เลยค่ะ
1: ได้เลยครับแล้วก็ถ้าอยากจะบอกเราด้วยกันโทรศัพท์ก็02 218 3975-7 นะครับ02 218 3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาอย่างที่พี่หมีพิมพ์มานะคะพี่หมีก็สวัสดีบุคคลแรกเหมือนเดิมนะคะแล้วน้องชีสฉายาขวัญใจก็ตอบมาแล้วนะคะก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะคำถามทำแล้ว

พลงแรกวันนี้นะคะเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะชื่อเพลงว่าความฝันอันสูงสุดค่ะเพลงนี้น้องกวินฉายานักเทนนิสขอมาเชิญค่ะ

0: เพลงนี้นะคะก็ร้องโดยคุณสันติลุนเพและทหารทีมทหารเรือค่ะเป็นเพลงที่มาจากNavy Channel Thailand นะคะหรือ Navy นั่นแหละค่ะและอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะเรื่องกล้วยๆก็ผ่านหน้าว่าจะเป็นเพลงนี้นะคะเพราะเมื่อวานนี้บอกว่า
1: เกี่ยวกับกล้วย
0: กล้วยใช่ไหมบอกว่ากล้วยไม่แน่ใจว่าก้านกล้วยหรือว่าเรื่องกล้วย
1: ๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับกล้วยที่เป็นผลไม้นะ
0: ฟังเพลงเรื่องกล้วยๆนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ื่องกล้วยๆนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่น่ารักดีนะคะและมาถึงอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงเราจะฟังเพลงเต่าเพลงไทยดีก่อนเพลงไทยก่อนเพราะมันมี2เพลงเต่าเอ๋ยเต่ากับเพลงฝรั่งที่เป็นเต่าฝรั่งอ่ะลองดูอันน่ารักทั้ง2เพลงนะคะ
1: ครับ
0: งั้นฟังเพลงเต่าเอ๋ยเต่าก่อนนะคะ
1: ได้ครับ
0: เป็นเพลงเด็กปฐมวัยเชิญค่ะ

0: จบแล้วเต่าไอ้เต่ามาฟังเพลงฝรั่งดูนะคะเพลงนี้ก็น่ารักมากเป็นเต่าน้อยๆอะค่ะชื่อเพลง swim แปลว่าว่ายน้ำ little ตั
1: วเล
0: ็
1: ก
0: ๆ sea turtle เต่าทะเลนะคะ swim little sea turtle นะคะโดย kid play and learn melodies นะคะเชิญค่ะ

0: น่ารักไหมคะในเพลงเนี่ยเขาร้องบอกว่าเจ้าไต่ตัวเต่าตัวน้อยเนี่ยหลังจากที่แม่เต่ามาออกไข่นะแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆเด็กๆค่ะเจ้าเต่าตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะนะคะพอฟักออกมาจากไข่ก็จะพยายามคลานลงทะเลแล้วมีชีวิตให้เร็วที่สุดนะแต่การคลานช้าๆของเจ้าเต่าตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะลงทะเลนะคะก็คือจะถูกรบกวนโดยแสงแสงไฟที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรจากโรงแรมจากริมหาดหรือว่าถนนอย่างเงี้ยที่มีแสงไฟเยอะๆเนี่ยเต่าจะงงทิศทางเลยนะคะปกติเต่าเนี่ยก็จะใช้แสงจากแสงสะท้อนจากดวงจันทร์นะคะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนั้นจะเป็นทะเลตรงทะเลตรงนั้นตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นอันตรายกว่าเจ้าเต่าตัวน้อยๆเนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะผ่านไปค้นข้อมูลมานะเขาบอกว่าข้อมูลบอกว่าในไข่ที่ฟักออกมาพันฟองนั้นจะมีรอดประมาณ1ตัว
1: โอ้น่าสงสาร
0: โอ้มันจะแบบจะสูญพันธุ์เอานะคะนะคะมันสูญพันธุ์คือจะไม่มีแล้วจะตายหมดมันไม่ใช่โตหมดแล้วลงทะเลทั้งพันตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเจอพวกแสงไฟรบกวนจากคนที่อยู่ริมหาดเห็นไหมประเภทร่มทั้งหลายเก้าอี้ชายขาดอย่างเงี้ยมันจะมากันไม่ให้เต่าเนี่ยขวางไม่ให้ลงทะเลได้สะดวกไงคะนะคะแล้วก็เป็นนักล่าต่างๆที่เป็นสัตว์นักล่าเช่นปูนกนะคะนกที่อยู่ชายเลนนะคะแล้วก็หมาห้องห้องสุนัขนะคะแล้วก็งูอันนี้เจออีกแล้วนะกว่าจะรอดชีวิตลงทะเลเนี่ยนะแล้วก็จะเจอพวกขยะเด็กๆคะขยะเห็นไหมเวลากินขนมก็อย่าทิ้งกันก็แล้วกันนะคะ
1: พลาสติกทั้งหลายเนี่ย
0: กองไม้เก้าอี้ชายหาดหลุมทรายที่เราขุดเล่นทิ้งไว้เนี่ยก็จะเดินลำบากมากนะคะเต่าก็จะหมดแรงตายซะก่อนถึงจะทะเลจะถึงทะเลนะคะแล้วก็พอลงทะเลแล้วพิ้วเจอแล้วทะเลก็เจอนักล่าในทะเลอีกเด็กๆคะเพราะว่าเต่าจะเป็นอาหารที่อร่อยสำหรับปลาขนาดใหญ่ๆเลยนกทะเลแล้วก็ฉลามในนี้ในเพลงก็มีฉลามด้วยเ
1: ขา
0: ฉลามว่ายมาปุ๊บเขาก็จะพยายามหลบหลบหลบหลบใหญ่เลยนะคะแล้วก็เจออะไรอีกในทะเลคลื่นเด็กๆคะคลื่นในทะเลบางทีก็แรงแล้วก็ซัดก็ไม่ค่อยจะมีแรงอยู่แล้วตัวเล็กๆใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงอ่อนแรงแล้วก็ตายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันตรายในระยะยาวนะคะที่ทะเลเนี่ยเปิดก็คือพวกขยะพลาสติกนะเพราะว่าเต่าเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพลาสติกเป็นแมงกะพรุนแมงกะพรุนก็กินเข้าไปเลยพอกินเสร็จอ้าวทำไงดีมันก็ไปอุดลำไส้เลยนะก็จะตายเลยนะคะแล้วก็พวกอันนี้ที่เห็นบ่อยๆนะใน Facebook คือเครื่องมือประมงเด็กๆคะเขาใช้อะไรจับปลาละประมงอ่ะ
1: ครับพวกอวนพวกตะข่าย
0: พวกอวนแหจับปลาอย่างเงี้ยหรือเบ็ดนะแล้วก็เชือกต่างๆที่ประมงใช้นะมันก็จะไปรัดตามเขาเลยครีบตามขาตามคอนะแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเห็นไหมคะกว่าเจ้าตัวเล็กตัวน้อยจะผ่านไปได้นะแล้วถึงตัวโตๆเหมือนกันอ่ะแม่เต่าก็โดนอ่ะนะคะก็บางทีก็ว่ายมาที่เรือประมงให้ช่วยดึงออกหน่อยใช่ไหมคะ
1: ก็มีเหมือนกัน
0: โอ้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ก็สำคัญเหมือนกันคืออากาศเปลี่ยนแปลงนะสภาพภูมิอากาศอากาศเด็กๆค่ะที่บางทีมันก็ร้อนจัดทุกปีเห็นไหมจำได้ไห
1: ม
0: ปีนี้ร้อนไหมก็ร้อน
1: ร้อนนะคะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อการฟักไข่นะ
1: ค
0: ะเพราะถ้ามันร้อนมากเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียนะต้องอากาศเย็นๆแล้วจะเป็นตัวผู้ซึ่งจะช่วยขยายพันธุ์ไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอ้โหเห็นไหมเจอหลายอย่างมากอุปสรรคกว่าจะรอดได้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลเราตัวเล็กๆทำยังไงล่ะคะ
1: ครับก็เริ่มต้นด้วยกันไม่ทิ้งขยะนะครับเนาะเพราะบางทีขยะที่เราทิ้งไม่แน่นะบางทีมันไหลลงไปถึงทะเลเลยก็มีนะประพันธ
0: ์โอ้ยขยะมันเปลือกทอฟฟี่มันอันเล็กๆเอง
1: แต่มันไม่ย่อยสลายง่ายๆไงมันไหลไป
0: ไกลเลยนะเด็กๆขาเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าลูกเต่าเขาก็นึกเป็นแมงกะพรุนไง
1: ใช่
0: เขาก็งำเข้าไปแล้วอ
1: ่
0: ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลด้วยนะคะมันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วนะฮะเต่ามะเฟืองเนี่ยค่ะนะคะก็วันนี้ก็เลยให้ฟังเพลงเต่าทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะกว่าจะลงน้ำได้น่าสงสารจริงๆเลยค่ะและเราทวนคำถามกันไหมคะ
1: ได้เลยเด็กๆตั้งใจฟังเสียงนะวันนี้มีเสียงหลายเสียงให้ฟังเลยแต่เด็กฟังแล้วตอบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเป็นเสียงอะไรเต็มตัวนะ1 2 3

0: ครับตอบมาเลยครับเสียงอะไรครับเกิดอะไรขึ้น022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ที่ LINE @JulaRadio ค่ะ LINE @JulaRadio เด็กๆคะให้ฟัง2ครั้งติดกันไงคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังกันดีๆว่ามันเสียงอะไรมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องปันฉายาเจ้าหญิงค่ะ
1: น้องปันเจ้าหญิงสวัสดีค่ะ
0: น้องปันว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: คนเดินไปเติมน้ำแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็เดินกลับไปค่ะ
0: เดินไปเติมน้ำเนาะได้ค่ะ
1: แล้วเดินกลับไป
0: ครับแล้วมีกี่คนครับที่เดินไปคิดว่ามีกี่คนกี่คนคะคิดว่ามีคนเดินไปกี่คนคะ
2: 1คนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวคะพอเขาเติมน้ำแล้วเขากินแล้วเขาเดินกลับไปแล้วเขารู้สึกยังไงคะ
2: รู้สึกตอนที่เขายังไม่ได้กินน้ำเขารู้สึกอาหารน้ำค่ะ
1: เขากินไปแล้วเหรอคะเสียงที่ได้ยินมันแปลว่าอะไร
2: รู้สึกชื่นใจค่ะ
0: ใจ
1: รู้สึกชื่นใจ
0: ครับ
1: น้องปันเคยทำอย่างนี้ไหมคะ
0: เคยไหมคะ
2: เคยค่ะหนูเคยเดินไปหยิบแก้วน้ำแล้วหนูก็ไปเติมน้ำแล้วหนูก็ใส่น้ำแข็งสองก้อนแล้วก็กินแล้วก็เดินกลับไปเหมือนเดิมค่ะ
1: เนอะเนอะเข้าใจเดี๋ยวพ่อปันจะเฉลยว่าใช่ไหมนะคะ
0: ได้ครับ
1: น้องปันจะส่งข่าวขอเพลงอะไรไหมคะ
0: มีไหมคะวันนี้มีไหมมีอะไรส่ง
2: ขอเพลงภูเขาทักทายค่ะ
1: ภูเขาทักทายนะคะ
0: อ๋อได้เลย
1: ขอเพลงเพลงนี้อันนี้น่าฟังมาก
0: ครับ
1: ไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วนะ
0: ค
1: ะน้องปันไม่ส่งข่าวอะไรใช่ไหมคะ
0: มีไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทักทาย
0: เป็นอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องปันนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องปันน่ารักเนาะ
0: ครับ
1: ยังอุตส่าห์โทรมาตอบน่ารักมากเด็กๆค่ะเด็กๆคะตอบไหมคะ
0: เนาะ
1: ตอบแล้วน่ารักนะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกนะ
0: คือ
1: ไม่ตอบก็น่ารักนะคะแต่ว่ามีความกล้าที่จะตอบไงนะคะลองดูค่ะผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้ไม่ผิดถูกก็ไม่เป็นไรผ
0: ิ
1: ดก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: คร
1: ับ ว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรมันมีเหตุการณ์อยู่ในนี้ด้วยนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ปิ้งขึ้นมาเลย
0: ใช่เลย
1: นะคะได้ความรู้สึกด้วยนะ
0: เอ
1: าล่ะงั้นก็ฟังเพลงกันต่อค่ะใครอยากตอบก็เชิญนะคะ
0: ครับมีโทรศัพท์มาแล้ว
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
3: สวัสดีค่ะน้องเอ๋ยชายาคิตตี้ค่ะ
1: มาแล้วน้องเอ๋ยคิตตี
0: ้น้องเอ๋ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
3: เสียงคนเดินไปกินน้ำค่ะ
0: เดินไปกินน้ำเนาะ
1: แล้วไงต่อ
0: แล้วพอเขากินน้ำแล้วเขาเป็นยังไงคะ
3: ชื่นใจค่ะ
1: ชื่นใจด้วยใช่ไหม
0: และเคยทำแบบนี้ไหมคะ
1: ชื่นใจ
3: เคยค่ะ
0: แล้วก็ชื่นใจเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่ะแล้ววันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมมีไหม
3: มีค
0: ่
3: ะ
0: ส่งข่าวเลยค่ะ
3: หนูใกล้สอบแล้วค่ะ
0: เหรอสอบเก็บคะแนนวันไหนคะวันไหนวันที่เท่าไหร่รู้ไหมใกล้แล้วเนี่ย
3: ไม่รู้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่รู้แต่ว่าใกล้แล้วเนาะแต่หนูก็เตรียมตัวดูหนังสือแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: อ2นี่เขาสอบกันไหมคะก็สอบใช่ไหมคะ
3: สอบค่ะ
1: โอ้ยากไหมคะ
0: สอบหมดเลย
3: ยากค่ะ
1: หนูเป็นแบบสอบทุกวิชาเลยไหมคะภาษาอังกฤษภาษาไทยเลขอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมคะ
3: สอบทุกวิชาเลย
1: โอ้โหหนูอ2ใช่ไหมคะ
3: ป2ค
0: ่
3: ะ
1: ป2ป2เพราะพันธุ์ว่าอ2อ๋อป2ใช่มันต้องมีแล้วล่ะเนาะก็เตรียมพร้อมนะเอิงเอ๋ยจ๋า
0: ครับ
1: นะแล้วเพลง

0: นะจ๊ะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยนึกออกไหมเอ่ย นึกออกไหมเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไรดี
2: ผีเสื้อค
0: ่
2: ะ
0: ชอบฟังผีเสื้อได้ค่ะพรุ่งนี้ฟังผีเสื้อกันนะคะ
1: นะครับ
0: ขอบคุณน้องเอิงเอ่ยค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ

0: อะไรครับ
1: เสียงของเพื่อนสัตว์ควายน้อยหากว่าเรากำลังสบายยิ้มสี่เพลงเลยนะเสียงของเพื่อนสัตว์ควายน้อยหากว่าเรากำลังสบายยิ้มพี่แมวอย่างเร็ว
0: เอาเป็นควายน้อยดีไหมครับ
1: อะไรนะ
0: เป็นควายน้อย
1: ควายน้อยนะคะจากรายการเจ้าขุนทองค่ะเชิญฟังค่ะ

0: ันเวลาพอดีพี่หมีค่ะพี่หมีเขาบอกเขาเลือกเพลงยิ้มเพราะว่าเป็นเพลงที่สั้นแล้วก็น่าจะทันเวลาถูกต้องแล้วพี่หมีเป็นผู้ดำเนินรายการได้ละรู้จักจัดสรรเวลานะคะเด็กๆคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะเด็กๆทุกคนนะคะมีส่วนร่วมได้นะคะไม่ว่าจะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งสวยไม่สวยตัวเล็กตัวโตได้หมดนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสเราทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดค่ะแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะคุยกับเราได้ด้วยนอกจากนั่งฟังพ่อพันธุ์พี่แมวคุยกันแล้วนะคะเด็กๆก็คุยได้เห็นไหมส่งข่าวเล่าเรื่องหนูจะสอบแล้วค่ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เด็กๆเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนะคะนะเอาละตอนนี้เราก็มีคำถามอยู่ฝากเด็กๆไว้ค่ะ
1: ครับเป็นเสียงนี้นะเดี๋ยวเราจะอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วแต่ว่าก่อนจะอ่านต้องฟังเสียงก่อนหนึ่งสองซ้ำ

0: ค่ะเราให้ฟัง2อันติดกันนะคะจริงๆมันแค่อันเดียวนะคะแต่ว่าเด็กๆคะลองฟังดูแล้วเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อพันธุ์ก็จะอ่านคำตอบของเด็กๆก่อนถ้าใครอยากตอบก็เชิญนะคะยังมีเวลาค่ะ022183975-7 หรือจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะตอนนี้นะคะต้องโทรนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราว เป็นพี่ของน้องชีสฉายาขวัญใจต่อว่าเสียงน้ำค่ะนะคะตัวเล็กตอบได้เสียงน้ำค่ะส่วนลุงโตก็วาดเป็นการ์ตูนมานะคะมาพันดูการ์ตูนลุงโตก่อนการ์ตูนลุงโตก็มีคนยืนบนโต๊ะกำลังดื่มน้ำอยู่นะคะน้องปันฉายาเจ้าหญิงก็ตอบว่าคนเดินไปเติมน้ำแล้วเขาก็ดื่มแล้วก็เดินกลับไปเขารู้สึกชื่นใจมากนะคะและน้องคิตตี้ฉายาน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้นะคะก็ตอบว่าเสียงคนเดินเป็นดื่มน้ำพอดื่มแล้วก็ชื่นใจค่ะนะคะที่รู้ว่าชื่นใจเพราะมันมีเสียงชื่นใจวะล่ะนะคะก็มีคนเดินก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกไปก่อนเห็นไหมเดินสงสัยจะเดินมาที่โต๊ะนะเหมือนที่ลุงโตวาดเนี่ยแล้วก็เทขวดน้ำใส่แก้วแล้วก็ดื่มนึกอึกมาแล้วก็ได้ยินเสียงกลืนแล้วนะพอเอื้อเสร็จก็ชื่นใจเห็นไหมมันบอกบรรยากาศได้หมดเลยว่าโอ้ยชื่นใจดื่มแต่น้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดสำหรับร่างกายนะคะรางวัลเด็กๆคะโอ้โหเด็กๆเก่งนะแค่ฟังแต่เสียงนะรู้หมดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบททดสอบที่ไหนก็แล้วแต่นะหรือโตขึ้นเราอาจจะต้องแบบไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเรายังมีเวลาเหลืออยู่มีเพลงนี้ฝากทุกคนเลยนะคะ
1: อะไรครับ
0: ชื่อเพลงว่าหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันค่ะเป็นเพลงของ Baby Kids เพลงเด็กเชิญฟังค่ะหากว่าเรากำลังสบายไม่ต้องส่งเสียงให้ปรบมือจ้ะนะ

0: หากว่าเรากำลังสบาย
1: เด็กค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเย่จงออกปากเสียงดังๆก็ได้นะดีใจนะวันนี้วันพุธใช่ไหมต้อง2วันเด็กๆก็จะได้หยุดพฤหัสศุกร์นะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีความสุขทุกวันนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะมอบความสุขและความสนุกให้เด็กๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ5ถึง6โมงเย็นนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ฟังกันได้ทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
1: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ
2: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
5: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
6: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
7: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
8: เจอกัน

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเราเริ่มต้นจุฬาเดลี่กันในวันนี้ด้วยเรื่องของการผนึกกำลังจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IGSCPP 2026ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยด้านประชากรและสาธารณสุขจากทั่วเอเชียครับซึ่งการจัดประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวานนี้ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ในการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยด้านประชากรศาสตร์และสาธารณสุขการประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่17แล้วครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมคือการปาฐกถาโดยนายแพทย์สุวิทย์วิบุลผลประเสริฐรองประธานมูลนิธิโครงการนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์สุวิทย์ก็ได้นำเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของระบบสาธารณสุขเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับโลกครับและนอกจากนี้ภายในงานเขาก็มีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์จากนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง3สถาบันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์และสาธารณสุขและก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการนอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานก็ยังมุ่งหวังให้การประชุมเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์และสาธารณสุขเพื่อรองรับความท้าทายด้านสุขภาพของสังคมโลกในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการคว้ารางวัลของนิสิตจากเวทีนวัตกรรมและนิทรรศการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติโดยพยาบาลวิชาชีพจุฑาภรณ์พระเมืองนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลได้รับรางวัลสูงสุดกรังปรีสและเหรียญทองจากเวทีนวัตกรรมและนิทรรศการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผลงานนวัตกรรมของคุณจุฑาภรณ์ที่ได้รับรางวัลก็คือแอปพลิเคชัน PICAP นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตโดยมีรองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงดร.วาสินีวิเศษฤทธิ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจุฑาภรณ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ริตกดดันไทยส่งเครื่องเอ็กซเรย์คุมลักลอบหิ้วกัญชาข้ามชาติหลังสถิติต้นทางพุ่งปปช.ไต่สวน55รายชื่อข้าราชการในหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นปกรณ์ขีดเส้น30วันปิดจบมหากาพย์ไม่จบเสาไฟกินรีราชานุวะโครงการประดับเมืองสู่ปมเฉาใช้งบท้องถิ่นสหรัฐเปิดศึกอิหร่านระลอกใหม่หลังเรือพาณิชย์ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านโต้กลับยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตทำราคาน้ำมันดิบโลกพุ่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าวันนี้ไปเติมน้ำมันรถกันยังครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้ำมันราคาลดลง2บาทกว่านะครับแต่ต้องมาลุ้นกันแหละฮะมันจะลดลงได้กี่วันครับตอนนี้เมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมครับในเฮดไลน์ข่าวของเรามีการโจมตีระลอกใหม่ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่จังหวะจะลงของไทยนี่แปลกนายกสั่งกลางวงประชุมครม.เมื่อวานตกเย็นราคาลงเลยอันนี้ก็เป็นกลไกพิเศษแบบประเทศไทยที่ราคาลงแบบปรับได้เลยนะครับวันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับที่บอกว่ามันจะลงไม่ลงก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนครับรถยนต์ส่วนตัวของท่านผู้ชมราคาค่าน้ำมันลดลงหรือเปล่าไม่รู้แต่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยเขาสั่งให้ลงทันทีเหมือนกัน
1: แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับค่ะบอกว่าถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นมา

0: อีกเดี๋ยวค่าโดยสารก็จำเป็นจะต้องปรับตามไปอีกนะคะแต่ว่าการหันราคาน้ำมันลงมา2บาทกว่าๆมันก็ทำให้ประชาชนตั้งความหวังแล้วค่ะว่าเดี๋ยวค่าครองชีพเอ่ยราคาสินค้าต่างๆเอ่ยมันจะลดลงตามไปด้วยหรือไม่ก็ต้องตอบว่าอาจจะยังนะแล้วก็ยังไว้วางใจสถานการณ์ไม่ได้อย่างที่คุณเจษดาว่าน้ำมันลงมาได้แค่วันเดียวล่าสุดตะวันออกกลางเดือดอีกนะคะสหรัฐกับอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกรอบหนึ่งทำให้ตอนนี้ล่าสุดราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นมาอีก 3% ค่ะรถบรรทุก10ล้อและรถพ่วงทยอยเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันบนถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสงครามค่ะหลังจากน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงดีเซลเนี่ยลดลงมา2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินและโซฮอลลดลงมา2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำมันลิตรละ40บาทไปกลับสมุทรสงครามภูเก็ตเติมน้ำมัน200ลิตรต้องควักจ่าย 16,000 บาทวันนี้น้ำมันลงมาอยู่ที่34บาทต่อลิตรก็ทำให้ราคาต้นทุนน้ำมันมันลดลงตามไปด้วยค่ะ
1: คนส่งก็คงชีพมันก็ลดได้เยอะนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าอะไรในครัวเรือนค่าอะไรในของเราอ่ะมันก็จะลดลงค่าคนส่งลดค่าน้ำมันลดค่าคนส่งก็ต้องลดตามใช่ไหม
2: เปรียบเทียบราคาน้ำมันให้เห็นหน่อยว่าเราเติมเต็มถังไปกับกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยแต่ราคา29.30แต่ตอนเนี้ย34ก่อนหน้านี้เอาสักสองราคาเปรียบเทียบกันเราต้องจ่ายต้นทุนประมาณเท่าไหร
1: ่ต้นทุนเราช่วงนี้เราจ่าย12,000แล้วช่วงที่แล้วนู่นเราจ่าย16,000-17,000
2: ต่อรอบการขนส่งเที่ยวนึงอยู
1: ่ได
2: ้น้ำมัน200ลิตร
1: ชีวิตครอบครัวแย่เลยต้องจอดวิ่งไม่รอด
3: สำหรับคนเติมน้ำมันอาจจะเป็นข่าวดีครับแต่เจ้าของปั๊มคงจะไม่นะครับเพราะการลดราคากระทันหันแบบนี้ทำให้บริหารจัดการได้ยากครับแล้วก็เกิดภาวะขาดทุนจากสต็อกเก่าที่มีต้นทุนสูงนะครับเจ้าของปั๊มเขายอมรับครับได้รับผลกระทบจากน้ำมันค้างถังนะครับสูญเสียหลักแสนมีแหละครับยืนยันครับไม่ได้คัดค้านเรื่องของการลดราคาน้ำมันแต่เปลี่ยนวิธีได้ไหมลงสักวันละบาทหรือ80สตางค์ให้เจ้าของปั๊มผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการสต็อกน้ำมันได้เพื่อรับมือได้ทันครับ
4: ผมแค่อยากจะให้เวลาท่านผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจครับยังไงอยากจะให้ช่วยเห็นปัญหาของปลายน้ำตรงนี้บ้างเพราะว่าเวลามันกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งหมดทั้งซัพพลายเชนครับปั๊มน้ำมันคลังลงกันประชาชนทุกคนกระทบเหมือนกันหมดแต่เวลาลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราห้ามไม่ให้ลงนะเราอยากให้ลงเหมือนกันแต่ว่ามันควรจะมีวิธีที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะตั้งตัวได้รับมือได้เช่นจะลง 2.50 อาจจะลงวันละบาทเพราะว่ามาร์จิ้นเรารู้อยู่แล้วมัน80ตังค์หรือลงวันละ80สตางค์อะไรอย่างเงี้ยปั๊มน้ำมันเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้แต่ถ้าสมมติว่ามันปุบปับด่วนปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าปั๊มน้ำมันทำอะไรไม่ทันครับผม
0: เมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะบอกอั้นไว้ก่
3: อ
0: นรอมาเติมวันนี้
3: อย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมด
0: บรรยากาศวันนี้หลายปั๊มก็เลยเป็นแบบนี้นะคะผู้ใช้รถต่อแถวเติมน้ำมันในปั๊มที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากราคามันลดลงมาแบบเรียกว่ากระชากได้ไหม2บาทกว่าๆบางคนเรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะกังวลว่าความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางยังมีและอาจจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันอีกรอบหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่สตูลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำทีมพลังงานสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันปตท.ซึ่งก็พบว่าลดราคาตามประกาศค่ะจุดที่ไปตรวจยังไม่มีปัญหาภาวะขาดแคลนหรือว่าจำกัดการเติมชาวจังหวัดสตูลบอกว่าอยากให้ราคามันลดลงมาอีกอยากให้อยู่ที่ลิตรละไม่เกิน30บาทโอ้ขอเยอะต้องราคานั้นเลยค่ะจะได้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงๆค่ะ
5: สุดดีครับน้ำมันถูกขึ้นหน่อย
6: ค่ะแล้วปกติเรารถเรานี่มันต้องใช้ทำภารกิจต้องใช้น้ำมันบ่อยไหมคะ
5: ใช้ทุกวันครับพี่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าส่งพัสดุ
6: ส่งพัสดุ
5: ครับผม
6: ก็คือใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหล
5: ัก
6: เลย
5: ใช่ครับพี
6: ่ตรงนี้ช่วยจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าครองชีพอะไรเราอยากให้ลงกว่านี้ไหมหรือยังไง
5: อยากให้ลงกว่านี้ครับสักประมาณไม่เกิน30บาท
6: ไม่เกิน30บาท
3: น้ำมันลดแต่ค่าครองชีพอาจจะยังนะอาจจะยังนะครับท่านผู้ชมครับไปถามร้านขายข้าวแกงที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมา

0: นะครับเขาบอกขายดีเหมือนเดิมส่วนหนึ่งเพราะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโนนไปอีกโครงการหนึ่งเลยเจ้าของร้านบอกราคาน้ำมันมันลดลงจริงครับตอนนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้บางส่วนนะครับแต่ร้านอาจจะยังนะราคาค่าข้าวแกงเท่าเดิมไปก่อนครับช่วงนี้ข้าวของมันขึ้นราคาเนาะแม้ว่าจะลดลงมาแต่อาจจะยังปรับไม่ทันครับแม้ว่าน้ำมันจะลดลงแต่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆอาหารสดผักสดมันยังไม่ลดราคาครับตอนนี้ร้านข้าวแกงเจ้านี้เขาบอกอาจจะยังนะรอไปก่อน
1: ถ้าลง3บาทก็ทําขอดูเหตุการณ์ไปสักพักก่อนแล้วกันครับแต่ถ้ามีการปรับลดราคามากกว่านี้แล้วโดยรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นอาหารสดหมูหรือว่าต่างๆนานาครับในภายภาคหน้าก็อาจจะมีการปรับลดราคาช่วยผู้บริโภคด้วยครับ
2: แล้วก็ราคาน้ำมันเราก็อยากให้แบบลงต่อเนื่อง
1: ถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับ
2: แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะให้ปรับลดราคาเนี่ยต้องลดไปจากต้นทางก่อน
1: ใช่ครับลดจากต้นทางหลายๆด้านเลยครับทั้งวัตถุทั้งแก๊สทั้งน้ำมันทั้ง
2: ว
1: ัตถุดิบต่างๆหมูหรือว่าอะไรครับผักอะไรต่างๆแต่ถ้าลงเยอะทางร้านก็ยินดีจะช่วยผู้บริโภคเนี่ย
3: สอบถามคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าลานย่าโมเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาก็บอกว่ามันก็เป็นต้นทุนในการทำมาหากินของเขาอะนะคะแต่อยากให้ราคาน้ำมันมันลดลงอีกแล้วก็อยากให้หาวิธีการตรึงราคาน้ำมันต่อไปให้ได้ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะมาดูภาพใหญ่กันบ้างเรื่องของราคาน้ำมันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการปรับลดราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกต้นทุนราคาน้ำมันส่วนกรณีที่ล่าสุดราคาน้ำมันโลกมันปรับขึ้นมาอีกร้อยละ3จากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางนายสิริพงษ์บอกว่าอัตราค่าโดยสารมันจะใช้ระบบลอยตัวก็คือถ้าราคาน้ำมันไทยปรับลดลงค่าโดยสารก็ต้องปรับลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าราคาน้ำมันมันปรับเพิ่มก็จะต้องมีการพิจารณาปรับค่าโดยสารให้มันสอดคล้องกับต้นทุนเช่นกันค่ะ
4: อันนี้คือลงมีลงอะไรบ้างคะ
5: ก็เดี๋ยวคุยกับท่านอธิบดีเพราะว่ากับทำได้อยู่กับท่านอธิบดีแต่ว่าวันนี้ปรับลงตามราคาน้ำมันใช่ครับราคาค่าโดยสารเนี่ยจะลอยตัวนะครับจะลอยตัวคือถ้าน้ำมันลงเราก็ต้องลง
4: อันนี้ทุกประเภทเลยไหมคะ
5: ทุกประเภทครับทุกประเภทในรถขนส่งสินค้ารถโดยสารครับ
4: แต่ว่าตอนนี้ยิงกันอีกรอบแล้วนะคะตอนนี้ยิงกันอีกรอบ
5: ยิงกันอีกรอบก็ส่วนนะแต่วันนี้น้ำมันลงก็ต้องลง
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลในประเทศลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ34.94 บาทค่ะกระทรวงคมนาคมจึงสั่งทบทวนอัตราค่าโดยสารและคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งหรือค่าโดยสารก็เลยมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2นะคะหมวด2คือกรุงเทพไปต่างจังหวัดแล้วก็หมวด3วิ่งระหว่างจังหวัดเนี่ยค่ะปรับลดลงมา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับลงมา3บาทต่อที่นั่งอันนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เลยสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติเอาไว้นะคะขณะที่นายทองอยู่คงขันประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่าผู้ประกอบการรถขนส่งบางส่วนตอนนี้เริ่มปรับลดราคาค่าบริการลงมาแล้วแต่ว่าบางรายยังอยู่ระหว่างการแก้ไขบันทึกต่อท้ายสัญญาที่ทำเอาไว้กับผู้ว่าจ้างค่ะและคาดว่าน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มปรับลดลงมาได้ทั้งหมดภายใน15วันค่ะ
0: มีความคืบหน้านะครับกรณีที่เด็กขับรถกระบะชนพระสงฆ์มรณภาพครับล่าสุดทางตำรวจแจ้งข้อหาผู้ปกครองเด็กนะครับฐานปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุนี้ขึ้นขณะเดียวกันครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุท่ามกลางญาติโยมและศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมพิธีจำนวนมากครับที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตะเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับพระธรรมวชระพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพภิกษุ7รูปโดยมีชาวบ้านและหน่วยงานราชการร่วมพิธีจำนวนมากครับจากนั้นครับได้เคลื่อนร่างพระภิกษุจากศา าลามาตั้งบนจิตตกาธานเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครับก่อนจะเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพตัวแทนจากบริษัทประกันภัยมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพรายละ 500,000 บาทครับและยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอีกรายละ 300,000 บาทครับ
3: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสาครตปะกุโนอายุ63ปี5พรรษาที่ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีพระพรหมวชิระนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่ามกลางครอบครัวและประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมากค่ะ
0: ความคืบหน้าทางคดีครับพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับบอกว่าตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดนะครับทั้งตายายครูรวมไปถึงแพทย์และนักจิตวิทยาครับเพื่อประเมินว่าเด็กวัย11ปีมีความพร้อมที่จะให้ปากคำหรือเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับซึ่งเวลานี้เด็กยังไม่มีความพร้อมแต่ตำรวจจะเร่งรัดทำคดีและอาจจะแจ้งข้อกล่าวหาฐานปล่อยปละละเลยครับส่วนเด็กซึ่งมีหลักฐานยืนยันนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นขับรถมาคนเดียวตำรวจจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสครับแต่เนื่องจากตามพรบ.คุ้มครองเด็กผู้ก่อเหตุไม่ต้องรับโทษครับ
3: คดีแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียพร้อมกับเฮโรอีนยังอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะแม้ว่าขบวนการนี้จะถูกจัดกลุ่มแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วหลายคนด้วยกันแต่ว่าบางคนให้การแล้วก็ซัดทอดบอกว่าไปรับกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนแล้วแล้วเอาไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสเนี่ยเอามาจากพื้นที่จังหวัดพะเยาก็ต้องมีการขยายผลส่วนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากำลังเร่งติดตามสืบสวนสอบสวนสาวไปยังต้นทางที่น่าจะเป็นคนส่งมอบเฮโรอีนมาให้อีกทอดหนึ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้สุนัขตำรวจหรือว่าเคนายปฏิบัติการในภารกิจสุ่มตรวจสัมภาระกระเป๋าผู้โดยสารและลูกเรือนะคะเพื่อเป็นการสกัดการนำยาเสพติดออกนอกประเทศค่ะสุนัขตำรวจ2นายสังกัดกองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารค่ะที่บริเวณประตูทางออกชั้น4ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสุนัขตำรวจเคนายที่ร่วมปฏิบัติการผ่านการฝึกด้านการตรวจหายาเสพติดนะคะก็จะปฏิบัติการในการสุ่มตรวจกระเป๋าสัมภาระของทั้งลูกเรือและผู้โดยสารจุดที่ไปตรวจเนี่ยค่ะตรวจที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและก็บริเวณโถงผู้โดยสารขาออกรวมทั้งจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะจริงๆปฏิบัติการเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานซึ่งการสุ่มตรวจจะเน้นเฉพาะไฟลท์บินที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทุกเที่ยวบินและจะเริ่มที่สายการบินไทยก่อนเป็นอันดับแรกค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำสนามบินทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะจุดที่อาจจะเป็นช่องโหว่ในการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและเป็นการยกระดับมาตรฐานการบินของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ
6: หรือว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศท่านก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางกพท.สำนักการบินพลเรือนเนี่ยให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นก็คือมีมาตรการว่าห้ามรับฝากและรับหิ้วลูกเรือกัปตันหรือว่าแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานสายการบินทุกคนเนี่ยก็คือห้ามรับฝากและรับหิ้วและอีกอันนึงก็คือสายการบินก็ต้องมีการตรวจลูกเรือพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ครับมีการเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจสัมภาระก่อนหากพบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือก็จะพักงานหรือพักใบอนุญาต
0: ส่วนการขยายผลติดตามคดีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบหิ้วเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับที่ผ่านมาตำรวจจับกุมขบวนการที่2คนครับ1ในนั้นก็คือนายนันทวัฒน์เป็นชาวพะเยานะครับคนนี้เป็นคนรับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างที่ซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ผู้การจังหวัดพะเยาครับเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบนะครับบอกว่านายนันทวัฒน์ เดินทางไปรับกระเป๋าช้างจากอำเภอเชียงคำเมื่อวันที่17มิถุนายนครับจากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพวันที่20มิถุนายน

0: แล้วก็ส่งกระเป๋าให้กับแอร์โฮสเตสเบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดลักลอบนำมาจากฝั่งลาวครับแล้วก็เอามาซุกซ่อนในกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาวนะครับก่อนจะนำเข้าไปที่กรุงเทพมหานครครับล่าสุดกำชับให้อำเภอชายแดนนะครับได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบจุดรับส่งพัสดุรวมไปถึงตรวจค้นผู้โดยสารต้องสงสัยอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อส่งผ่านไปยังจังหวัดอื่นหรือต่างประเทศครับ
1: สถานการณ์ในการส่งยาเสพติดหรือว่าส่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่เฉพาะหลังเขานะครับทางหน้าเขาโรงพักเมืองแม่กาแม่ใจนะครับหลอกคำใต้ภูกำยาวก็ดำเนินการเหมือนกันนะครับก็เราจะมีการตรวจสถานที่รับส่งพัสดุพันธุ์ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็มีการรายงานอย่างเป็นระบบนะครับมีการควบคุมอย่างเข้มข้นนะครับ
2: นายดนุชาชัยวงศ์ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ให้ข้อมูลค่ะว่ายาเสพติดมีแนวโน้มเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นการสู้รบตามแนวชายแดนต้องมีการเร่งผลิตเพื่อแลกกับอาวุธและสร้างเมืองอีกทั้งต้นทุนราคาถูกค่ะถ้าถูกตรวจยึดก็จะสั่งเข้ามาใหม่อีก 5-6 ครั้งเพื่อเป็นการทดแทนที่สำคัญที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านบางจุดตามข้อมูลตามที่มีรายงานพบว่ามีการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฮโรอีนทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพยายามหารูปแบบและวิธีการลักลอบส่งออกไปยังผู้เสพต่างประเทศในกลุ่มที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการสูงค่ะ
0: และการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้ครับตั้งเป้าโจมตีไปที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเนื่องจากเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและยุคของคุณอนุทินสมัยนั้นก็คือคนที่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเขาพุ่งเป้าโจมตีไปที่ประเด็นนี้ครับขณะที่นายกก็ยืนยันนะครับตอนนี้เร่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ออกกฎหมายใหม่ในการกำกับกัญชาให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแล้วก็ย้อนอดีตเหมือนกันในอดีตพยายามที่จะออกกฎหมายมากำกับแล้วแต่ตอนนั้นทำไม่สำเร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับยืนยันนะครับว่าการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศเป็นการตั้งใจทำผิดกฎหมายครับต้องดำเนินคดีเพราะเป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นฝ่ายจับและดำเนินคดีครับและหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองก่อไว้นายกพูดแบบนี้นายกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเพราะก่อนหน้านี้ครับไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแต่หลังกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะสามารถควบคุมและให้ใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์ไม่ใช่ใช้เพื่อการสันทนาการสูบหรือเสพครับ
3: ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะผลักดันได้ทำให้มันมีความไม่ชัดเจนถ้ากฎหมายฉบับที่ผ่านไปก็จะมีความชัดเจนก็สามารถที่ก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับให้การใช้พืชกัญชาเนี่ยอยู่ในเรื่องของสุขภาพทางการแพทย์นะครับแล้วก็ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เอาไปใช้ในทางสันทนาการย้ำนะไม่ใช้ในทางสันทนาการไม่ใช้ในทางสูบเสพใดๆนะครับ
2: ในการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าไทยกำลังกลายเป็นหับในการส่งออกกัญชาของโลกและถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับขบวนการอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีกรณีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาออกจากไทยไปยังประเทศปลายทางหลายเคสหลายกรณีด้วยกันค่ะ
4: จาก 6,000 เป็น 20,000 แล้วก็คือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวด้วยกันอันนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยโดยไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับควบคุมดูแลอย่างดีเพียงพอทั้งในแง่ของคนที่จะซื้อได้ควรจะเป็นใครบ้างนะครับใครบ้างที่ห้ามซื้อบ้างรวมถึงการออกอนุญาตต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะที่ทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศเราในปัจจุบันนะครับผมยืนยันก่อนไปต่อแบบนี้นะครับในส่วนของประชาชนเองเนี่ยเราไม่ได้เห็นค้านนะครับกับเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์

0: นะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลที่เข้มงวดและดีเพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอนุทินเองเนี่ยรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเองละเลยนะครับ4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65ถึงปี69
1: หัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับทั้งปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงกรมศุลกากรครับรวมถึงเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชาในประเทศนะครับโดยพรรคประชาชนพร้อมที่จะร่วมพิจารณากฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามบานปลายครับ
2: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าวแล้วก็ติดตามข่าวกรณีที่ประเทศต่างๆสกัดจับกัญชาได้หลายประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็พบว่ามีต้นทางส่งมาจากประเทศไทยล่าสุดปรากฏว่าสหราชอาณาจักรค่ะส่งมอบเครื่องมือในการตรวจสอบกัญชามาให้กับไทยนะคะแม้อาจจะมองได้ว่านี่เป็นภาพของความร่วมมือกันในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งกัญชาหรือยาเสพติดออกจากประเทศต้นทางก็คือประเทศไทยแต่อีกด้านนึงก็อาจจะมองได้ว่าไทยไม่สามารถควบคุมกัญชาที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศมองแบบนั้นได้หรือไม
1: ่
2: สหราชอาณาจักรถึงต้องช่วยถึงต้องส่งเครื่องมือมาช่วยคำถามนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไทยอาจจะกำลังติดกับดักคำว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดค่ะให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งแน่นอนมันสวนทางกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมนะคะทุกวันนี้ก็ยังพบกรณีการนำเสนอข่าวเรื่องการจับกัญชาจากไทยได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตามสนามบินต่างๆของไทยเองก็ยังคงติดตามจับกุมการลักลอบนำออกนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ที่สนามบินภูเก็ตเจ้าหน้าที่จับได้อีกสกัดจับผู้โดยสารชายชาวรัสเซียพยายามซุกซ่อนนำช่อดอกกัญชาและยางกัญชาออกนอกราชอาณาจักรนะคะน้ำหนักรวมแล้วกว่า17กิโลกรัมส่วนเมื่อวานผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมพยายามนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวมกว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศโดยแจ้งปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสชาวต่างชาติทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาการกระทำความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องและยังพบความผิดฐานพยายามส่งออกยาเสพติดประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรและผิดตามพรบ.ศุลกากรความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568ด้วยค่ะ
1: ลองสแกนประเทศปลายทางครับที่เจอการลักลอบส่งกัญชาไปมากเป็นอันดับต้นๆ นะครับก็คือประเทศอังกฤษครับวันนี้เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชายกระดับความร่วมมือสกัดกั้นกัญชาจากไทยนะครับอธิบดีกรมศุลกากรครับบอกว่ากรมศุลกากรได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจจับกัญชาเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรนะครับจากสถิติคดีพบว่าปลายทางส่วนใหญ่เป็นสหราชอาณาจักรกว่า 2,100 คดีครับยึดกัญชาได้ 13,906 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้ปรับเกณฑ์การลงโทษผู้ลักลอบส่งออกกัญชานะครับโดยของกลางทั้งหมดจะถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินและต้องเสียค่าปรับอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทครับ
3: วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มโทษปรับกิโลกรัมละ 30,000 บาทเพื่ออะไรครับไม่ได้ต้องการเงินค่าปรับแต่เพื่อให้เขาลดละความพยายามเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องไปถูกฝากขังนะฮะต้องติดคุกเพราะเดิมเนี่ยกัญชาเป็นยาเสพติดแต่ว่าเราได้ออกถอดออกจากลิสต์ก็มันก็เป็นเพียงสมุนไพรควบคุมแต่ว่าผมเรียนว่าการที่เราถอดออกจากลิสต์ยาเสพติดเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ในทางสันทนาการหรือให้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออก
2: สำหรับผลการปราบปรามในช่วง8เดือนก็คือนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี68มาจนถึงวันที่30มิถุนายนปี69นะคะกรมศุลกากรตรวจยึดกัญชาผิดกฎหมายได้ 3,309 คดีรวมของกลางกว่า 37,000 กิโลกรัมมูลค่ารวมแล้วกว่า474ล้านบาทแบ่งเป็นคดีลักลอบนำเข้า43คดีและลักลอบส่ง

0: งออกกว่า 3,000 คดีส่วนสาเหตุที่สหราชอาณาจักรส่งเครื่องมือสนับสนุนการตรวจกัญชามาให้ไทยในครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามในการขอความร่วมมือจากไทยมาแล้วหลายครั้งบอกให้ช่วยควบคุมตรวจสอบการลักลอบส่งออกจากไทยโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของสหราชอาณาจักรหรือ NCA ส่งจดหมายเตือนไทยเมื่อปี67นะคะบอกว่าไทยอาจกำลังกลายเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่และขอความร่วมมือให้ช่วยสกัดกั้นและได้อ้างถึงสถิติการจับกุมกัญชาที่สนามบินอังกฤษบอกว่าเพิ่มขึ้น10เท่าจากปี65จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนในจำนวนนี้460คนเดินทางมาจากประเทศไทยตัวเลขการจับกุมผู้ลักลอบขนกัญชาที่สนามบินอังกฤษยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะเฉพาะช่วง7เดือนแรกของปี68จับได้แล้ว540คนในจำนวนนี้406คนหรือคิดเป็น 75% นะคะเดินทางมาจากไทยค่ะ
1: เรามีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตผู้เสพยาเสพติดคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับคนนี้ถือว่าโชคดีนะครับเขากลับตัวกลับใจวันนี้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวและสังคมได้สำเร็จแต่คำหนึ่งที่เขาพูดแล้วน่าคิดครับท่านผู้ชมครับกัญชาไม่ใช่สิ่งที่ควรทดลองครับชายวัย29ปีสวมชุดเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเดินเก็บขยะตามชุมชนนะครับนี่เป็นภาพชีวิตใหม่ของนายอดิศักดิ์ครับหลังเคยใช้ชีวิตอยู่กับยาเสพติดมานานหลายปีจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวและการใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนครับนายอดิศักดิ์เนี่ยเล่านะครับบอกว่าเริ่มใช้กัญชาแล้วก็สารเสพติดอื่นๆตั้งแต่อายุ15ปีครับแล้วก็ใช้ชีวิตในวงจรยาเสพติดนาน 5-6 ปีจนบางครั้งเขายอมรับเลยว่าควบคุมตัวเองไม่ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นครับหลังจากครอบครัวและผู้นำชุมชนนะครับเข้ามาช่วยเหลือครับนำเขาเข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผ่านศูนย์ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและอยู่กับลูกได้อีกครั้งแล้วก็ได้รับโอกาสจากเทศบาลตำบลท่าอิฐนะครับให้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ช่วยให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาแนะนำเยาวชนที่กำลังคิดจะทดลองอย่ามองว่าการใช้กัญชาเป็นเรื่องปกติครับ
2: ตอนนั้นคืออยู่บ้านคนเดียวไม่กล้าลงไปไหนกลัวคนว่าคนจะมาทำร้ายเราคือเล่นล็อกตัวเองอยู่บนบ้านนะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเราจะทำงานไม่ได้เลยคือเราจะไม่ฟังใครเลยมันจะมีช่วงอยู่ประมาณ 3-4 วันแรกอะที่เราจะไม่ฟังใครเลยเราจะนอนบิดซ้ายบิดขวาเดินวนนะครับเดินไปเดินมาเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะจนกว่าฤทธิ์กัญชานั้นน่ะมันจะหมดไป
0: รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีทนนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยระบุว่าหลังกัญชาถูกปลดล็อกด้านนโยบายเกิดโรคที่เกิดจากการเสพติดกัญชาเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยก็คือ130รายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า830รายต่อเดือนแล้วก็เกิดกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย85รายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย556รายต่อเดือนค่ะสะท้อนให้เห็นภาพว่ามีประชาชนใช้กัญชาแบบสันทนาการมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อปกป้องสังคมและลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขจึงเสนอว่าควรนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดค่ะ
3: ถ้าให้พูดเห็นเป็นรูปธรรมนะครับการเอาออกจากบัญชียาเสพติดปุ๊บไม่มีกฎหมายควบคุมเอากฎหมายควบคุมที่อ่อนแล้วยังอ้างว่าเพื่อการแพทย์ทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เพื่อการแพทย์ผมยังยกตัวอย่างนะครับอย่างมีช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่ออกมาไปทำส้มตำกินโดยใช้ใบกัญชาคือมันอาจจะไม่ได้มีฤทธิ์อะไรมากในใบกัญชานะครับแต่มันแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเอามากินทั่วไปอะไรได้ซึ่งการกินลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เพื่อการแพทย์อยู่แล้วครับเพราะการกินเพื่อการแพทย์มันต้องมีปริมาณที่แน่ชัดหรือถ้าจะทำมันก็ต้องให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับอันนี้มันกินเพื่อสถานการณ์คนก็เลยจะเข้าใจผิดว่ามันทำเพื่อสถานการณ์ได้แล้วการควบคุมที่ไม่แน่ชัดอะไรพวกนี้มันก็เกิดลักษณะสถานการณ์เยอะจริงๆตอนนี้พูดง่ายๆร้านตามพวกอโคจรก็จะมีร้านกัญชาอยู่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้ทำเพื่อสถานการณ์ได้ประมาณนี้ครับ
1: เครือข่ายแพทย์นักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดครับออกแถลงการนะครับย้ำว่าการ

0: เร่งผลักดันพรบกัญชากัญชงเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาอาชญากรรมกัญชาข้ามชาติไม่ได้เนื้อหาของแถลงการยังระบุว่านโยบายนี้กำลังแสดงปรากฏการณ์ให้เห็นว่าไทยกำลังกลายเป็นแหล่งปฏิบัติการของอาชญากรรมกัญชาข้ามชาติคือผลิตบรรจุครอบรองเตรียมการลักลอบส่งออกดอกกัญชาในประเทศไทยได้ทำได้โดยสะดวกเพราะไม่ผิดกฎหมายยาเสพติดใดๆแถลงการนี้ครับเสนอทางออกการแก้ปัญหานะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดดำเนินการประชุมและมีมติให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อนำกัญชากลับไปอยู่ในการควบคุมภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการปปส.ที่นายกอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานซึ่งต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยตนเองด้วยครับ
1: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่แรกว่าในที่สุดจะสามารถสาวไปยังผู้ร่วมขบวนการได้ครบทุกคนหรือไม่และต้องหาตัวคนรับผิดชอบให้ได้นะคะล่าสุดทางปปช.ก็จับมือกับกองปราบในการบุกเข้าไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านพระราม8ค่ะเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะเชื่อมโยงกับคดีทุจริตสอบที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารับทราบแล้วเรื่องการค้นคอนโดมิเนียมเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันการสืบสวนและไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงานจะทำงานคู่ขนานไปกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายระดับรัฐบาลโดยนายปกรณ์นินประพันธ์ขีดเส้นเอาไว้บอกว่าต้องไปจบในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะเริ่มหารือกันนัดแรกแล้วนะคะสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดนี้มีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานนะคะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการกพร.เลขาธิการครม.เลขาธิการกฤษฎีกาเลขาธิการปปท.เลขาธิการปปช.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและมีอัยการสูงสุดร่วมเป็นกรรมการซึ่งประธานก็คือนายปกรณ์เปิดเผยผลการประชุมบอกว่ามีการวางกรอบการทำงานขีดเส้นเอาไว้30วันต้องจบแปลว่าเดี๋ยวให้รายงานผลวันที่15กรกฎาคมแล้วต้องสรุปรายงาน27กรกฎาคมผลสอบว่ามันสาวไปถึงใครอย่างไรแต่ละหน่วยงานก็จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันค่ะนายปกรณ์บอกว่ากลไกการคัดกรองหรือว่าการสอบบรรจุข้าราชการต้องกำจัดคนทุจริตได้และเน้นย้ำว่าจริยธรรมคือพื้นฐานสำคัญของการเข้าสู่ตำแหน่งรวมถึงข้าราชการไทย
2: ทำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ถ้าประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราคิดว่าจะต้องหยิบมาดูแล้วก็วันนี้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าการกระจายอำนาจที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากคนที่สุจริตเพราะนั้นการที่ไม่ให้คนสุจริตเข้ามาในระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันผมมอบหมายให้ท่านเลขาธิการกพ.นะครับไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในการจัดการกับคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี้
0: มีรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกับตำรวจนะครับนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นห้องพักที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8ครับห้องพักห้องนี้เป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งไปหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้รายงานนายกรับทราบแล้วครับ
3: อดีตรอง
4: ตะโกนไปเลยนะ
3: ผมหาไม้ไม่เจอ
5: ท่านนายกคะ
3: ท่านนายกรับทราบเรื่องที่ปปช.กับตำรวจไปเข้า
5: ป่า
3: ป
5: ะค่ะ
3: ห้องรองอธิบดีสถ.หรือยังครับ
6: ที่ทราบ
0: มีรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าการเข้าค้นห้องพักในคอนโดหรูเนี่ยไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานใดๆนะครับเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยมานานแล้วสอดคล้อง

0: กับข้อมูลของนิติคอนโดครับที่ยืนยันบอกว่าเจ้าของห้องเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้นานกว่าครึ่งปีแล้วส่วนข้อมูลเพิ่มเติมรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เคยเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR การสอบท้องถิ่นปี68ครับ
1: สรุปตรวจคนแล้วไม่เจ
0: อ
1: ทีนี้ลองมาดูโครงสร้างการสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ชุดที่มีนายปกรณ์เป็นประธานนะคะจัดอยู่ในข่ายการสอบข้อเท็จจริงระดับรัฐบาลซึ่งจะทำคู่ขนานไปกับการจัดระบบสอบบรรจุข้าราชการให้รัดกุมรอบด้านและเข้มข้นมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายเอาผิดการทุจริตสอบข้าราชการต่อสภาค่ะสาระสำคัญก็คือบอกว่าต้องปราบปรามและป้องปรามระวังโทษเอาไว้สูงสุดจำคุก15ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงตัดสิทธิ์การเข้ารับราชการตลอดชีวิตส่วนอีกขาหนึ่งก็เป็นบทบาทของมท.4หมายถึงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ตอนนี้เดินหน้าสอบในระดับกระทรวงด้วยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามสอบวินัยร้ายแรงนะคะล่าสุดก็คือกรณีการตั้งกรรมการสอบ5ข้าราชการพลเรือนค่ะ
0: เมื่อวานนี้นักข่าวเช็คข่าวกับเลขาปปช.บอกว่ามีผู้ถูกกล่าวหากี่คนในคดีนี้ปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็คือมีเกิน5คนแต่วันนี้ตามรายงานข่าวที่ออกมานะครับหลังจากที่ปปช.มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนมีรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น4กลุ่มครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมีประมาณ55คนครับตลอดทั้งวันนี้ครับกลุ่มสื่อมวลชนครับไปติดตามการประชุมคณะกรรมการปปช.นะครับหลังทราบข้อมูลว่ามีการนัดประชุมคณะกรรมการปปช.เพื่อแต่งตั้งคณะไต่สวนความผิดตามกรอบเวลาที่ตั้งเอาไว้ครับแต่หลังการประชุมครับเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยแจ้งพร้อมแจกเอกสารแถลงการในเนื้อหาเนี่ยระบุบอกว่ามีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นะครับแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันครับประกอบด้วยกลุ่มแรกครับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มที่2ครับกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและการประกาศผลสอบกลุ่มที่3ครับกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบส่วนกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบก็จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดการดำเนินการไต่สวนสำนักงานปปช.เนี่ยจะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนชุดนี้อีกทีหนึ่งครับ
1: สำนักข่าว Next News รายงานอ้างว่าคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวม55คนแยกเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่22คนกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและในหน้า33คนนะคะโดยกลุ่มแรกบอกว่ามีข้าราชการและอดีตข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5คนไปก่อนหน้านี้กลุ่มที่2บอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีรายชื่อของนายพิชิตทั้งพรมด้วยค่ะ
0: อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดรวมถึงเคยทำงานร่วมกันกับนายพิชิตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยอีกด้วยแต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดครับยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ชี้แจงนะครับในการแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็สามารถเข้าร่วมกระบวนการในการถูกกันตัวเป็นพยานกับปปช.ได้ด้วย
1: กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับนายสำริดเลียงประสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนามสกุลคุ้นเลียงประสิทธิ์เป็นลุงของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหลังจากนายสำริดถูกปปช.ชี้มูลความผิดฐาน

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมันล่าช้าค่ะซึ่งวันนี้ตรวจสอบแล้วก็ยังพบว่านายสำริดยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะนายสำริดเลียงประสิทธิ์เดินทางไปร่วมงานเปิดตัวงานวิ่งเทรลในพื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงค่ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจตามปกติในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะคะแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กรณีที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดและขอไม่ตอบคำถามเรื่องกระแสบ้านใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหลานชายก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐ

0: ัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาทั้งที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดถึง6ปีจากสัญญาเดิมที่บอกว่าต้องแล้วเสร็จในปี2560นะคะโครงการที่นำมาสู่การชี้มูลเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือสตูลเกตเวย์ใช้งบประมาณปี2559กว่า29,800,000 บาทซึ่งไทย PBS ก็ตรวจสอบต่อพบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษตามระเบียบพัสดุกระทรวงมหาดไทยปี2535ค่ะ
1: การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ครับมีบริษัท2แห่งนะครับที่ได้รับเชิญให้ยื่นเสนอราคาครับพบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติเจริญชัยการโยธาชนะด้วยราคาที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งเพียง 1,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ปรากฏชื่อนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์น้องชายของนายสำริดนายกอบจสตูลและอีกสถานะหนึ่งก็คือพ่อของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นครับผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสตูลนะครับบอกว่าในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้อยู่ในการไต่สวนครับเพราะเป็นไปตามระเบียบไต่สวนเฉพาะปมส่งมอบงานล่าช้าครับ
2: ในระหว่างที่ผ่านมาก็คือผู้ว่าจ้างคือนายกอบจ.มีการปลดปล้นนะคะแล้วก็ให้ผู้รับจ้างทำแผนงานมาให้นะคะซึ่งเป็นตามระเบียบแต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถที่จะดำเนินงานได้ตามแผนงานนะคะละเลยไหมเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะก็คืออีกอย่างเราก็ทราบว่าคู่สัญญาจ้างก็คือขอจกรเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเครือญาติกันนะคะพี่น้องนะคะก็เราไม่ได้ดูเพียงแค่นี้นะคะว่าดูจากพฤติกรรมนะคะก็คือระยะเวลาที่ทิ้งห่างไปนานประมาณ6ปีนะคะแล้วก็มันมีค่าเสียหายในส่วนนี้นะคะที่เป็นจำนวนเงินที่สูงอ่ะ
0: ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทำไมถึงมีการชี้มูลความผิดในช่วงเวลานี
1: ้
0: ผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสตูลบอกว่าเป็นเพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนและตั้งคณะกรรมการไต่สวนปี2567มีการรวบรวมพยานหลักฐานการไต่สวนสรุปสำนวนและการตรวจทานเอกสารส่งให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ในเดือนกันยายนปี2568และมีการชี้มูลออกมาในช่วงเดือนมีนาคมปี2569ค่ะส่วนคดีอาญาปปช.สตูลได้ส่งสำนวนคำวินิจฉัยพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดไปยังอัยการสูงสุดเพื่อนำเรื่องส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังได้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยกับนายกอบจ.สตูลแล้วเช่นกันนะคะคาดว่าจะมีการชี้แจงกลับในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนออกมาตั้งคำถามเรื่องการหายตัวไปของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนการหลงซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายสอบท้องถิ่นนะคะตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นนี้อาจจะสั่นคลอนฐานบ้านใหญ่ในจังหวัดสตูลหรือไม่ในพื้นที่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะโดยวันนี้มีเพียงกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ร่วมกับตำรวจท้องที่จังหวัดสตูลที่ออกมาระบุค่ะว่าได้ทำหนังสือประสานงานกันอย่างเป็นทางการไปยังประเทศมาเลเซียแล้วในการติดตามหาตัวอดีตนายกอบต.ควนการหลงแล้วบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งเส้นทางการเงินและผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆค่ะ
1: มหากาพย์เสาไฟกินรีครับใช้คำว่ามหากาพย์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับคดีนี้เนี่ยเกิน10ปีมาแล้วครับล่าสุดศาลมีคำพิพากษาจำคุก5ปีนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการครับในคดีทุจริตการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีเมื่อปี2556นะครับนักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับทำไมถึงมีช่องโหว่ช่องว่างหรือการทุจริตในท้องถิ่นบางท้องถิ่นงบมันเยอะครับช่องโหว่มันก็เลยมากตามไปด้วยไทย PBS ตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพบว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอบต.ราชาเทวะปี61ถึงปี65ระบุเป็นโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟจำนวน720ต้นในพื้นที่15หมู่บ้านครับในจำนวนนี้

0: เยอะสุด243ต้นอยู่ที่หมู่ที่15น้อยสุด6ต้นอยู่ในพื้นที่หมู่5ครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ครับมีคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะพร้อมพวก10คนนะครับในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับแล้วก็ความผิดตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและอีกฉบับหนึ่งก็คือพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรารู้จักในชื่อพรบ.หัวประมูลสืบเนื่องจากการตรวจสอบโครงการเมื่อปี56รวมไปถึงการนำงบประมาณมาปรับปรุงโครงการในปี62ในพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3256ถนนกิ่งแก้วซึ่งมีอยู่4สัญญาครับโดยโจทย์เนี่ยชี้แจงครับบอกว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างร้ายแรงครับ
1: นายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะจำเลยที่1และนางสาววาสนาจำเลยที่2ค่ะศาลพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ5ปีโดยศาลอนุญาตให้ประกันตัวหลังวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทส่วนจำเลยที่3ถึง10ที่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพออันนี้ศาลพิจารณายกฟ้องค่ะสำหรับคดีจัดซื้อเสาไฟกินรีเป็นคดีที่2นะคะที่นายทรงชัยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2568ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำพิพากษาจำคุกนายทรงชัยเป็นเวลา4ปีปรับ 200,000 บาทเป็นคดีทุจริตโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เมื่อปี2557จากพฤติการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงทำให้พอรวมโทษจำคุกที่ศาลให้นับต่อในคดีเสาไฟกินรีล่าสุดนายทรงชัยต้องโทษจำคุกรวม9ปีแต่คดียังไม่สิ้นสุดจำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ค่ะ
0: ในมุมมองของชาวตำบลราชาเทวะบางคนครับบอกว่าเสาไฟกินรีช่วยให้ถนนสว่างขึ้นชาวบ้านสัญจรสะดวกครับ
2: มั้ยครับ
3: ยังใช้ได้อยู่ยังสว่างอยู
2: ่สว่างดีเนาะ
3: ค่ะ
2: มีเสียมีอะไรมั้ย
3: ไม่มีมีตอนนั้นเข้ามาทำให้แล้ว
2: ก็มีทางอบต.เขาก็ยังมาดำเนินการต้องแก้มาอยู่ตลอดเนาะ
3: พอเสียแล้วเขาก็มาทำให
2: ้
3: ทางเราก็แจ้งไป
2: เรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับความพอใจคุณพอใจของชาวบ้าน
3: อันนี้ถามว่าหนูพอใจไหมหนูพอใจพ่อหนู
2: เดินทางกลางคืนไหม
3: หนูว่ามันสว่างดี
1: อบต.ราชาเทวะมีรายได้มากที่สุดในประเทศนะคะเป็นอันดับที่6ในปีงบประมาณ2568มีรายได้รวม595ล้านบาทแบ่งออกเป็นจัดเก็บเอง234ล้านบาทรัฐจัดสรร240ล้านบาทแล้วก็มีเงินอุดหนุนอีก120ล้านบาทค่ะ
0: นักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับอธิบายปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตงบประมาณของท้องถิ่นนะครับมองว่ามาจากการกระจุกตัวของงบประมาณบางท้องถิ่นได้รับงบมากทำให้เกิดแรงจูงใจและโอกาสในการทุจริตสูงและกลไกการเลือกตั้งครับมักจะเอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลการเมืองเดิมๆในพื้นที่ครับ
4: การกระจุกตัวนะครับของตัวงบประมาณที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือลักษณะโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นนะครับก็คือเวลาพอเรามีการเลือกตั้งนะครับกลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะโน้มนำโน้มเอียงไปได้ตระกูลการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองในพื้นที่นั้นถูกมั้ยฮะทั้งในส่วนของตัวนายกฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับมันก็เลยทำให้กลไกการตรวจสอบอ่ะครับในระบบก็คือฝ่ายสภาเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: อาจารย์โอลานมองแบบนี้ครับบอกว่ากระบวนการไต่สวนของปปช.ทั้งส่วนกลางและจังหวัดมันช้าเกินไปการทำงานเนี่ยใช้เวลามากครับทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่มีประวัติทุจริตยังมีช่องโหว่ของเวลาที่จะหลุดรอดได้หรือบางคนลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้หรือบางคนกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้อีกครับ
1: การปกป้องอธิปไตยไทยถูกดันให้ขึ้นมาเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ลำดับต้นๆของรัฐบาลในยุคปัจจุบันนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วยทำให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลคุณอนุทินดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานในการแสดงอาวุธของกระทรวงกลาโหมนะคะท่ามกลางวงล้อมของนายทหารระดับ

0: สูงค่ะแล้วก็ย้ำเรื่องการเดินหน้าอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศเพื่อการพึ่งพาตัวเองพร้อมสนับสนุนกองทัพในการใช้ยุทโธปกรณ์ฝีมือคนไทยรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถหุ้มเกราะล้อยางเฟิร์สวินค่ะเป็นรถหุ้มเกราะที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนไทยนะคะในการตรวจแถวทหารเกียรติยศก่อนเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งกระทรวงกลาโหมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานค่ะก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานมีทั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่ามกลางวงล้อมนายทหารระดับสูงและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เดินเยี่ยมชมอาวุธและยุทโธปกรณ์หลายประเภทด้วยกันนะคะทั้งงานวิจัยส่วนที่วิจัยผลิตโดยบริษัทเอกชนไทยและหน่วยงานในกองทัพมีช่วงหนึ่งค่ะทดลองยิงปืนเลเซอร์กำลังสูงที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมผลิตกับภาคเอกชนไทยซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นระบบต่อต้านโดรนก่อนจะให้นางสุภจีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลองทดลองยิงด้วยนายกรัฐมนตรีดูจะให้ความสนใจกับเรื่องกลไกของปืนเนื่องจากบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่คนไทยคิดค้นเองพร้อมย้ำในฐานะหัวหน้ารัฐบาลรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในศักยภาพของกองทัพและเตรียมพร้อมดูแลอธิปไตยและความสงบของชาติค่ะ
1: รู้สึกอบอุ่นครับนะครับรู้สึกมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมในการปกป้องดูแลราชอาณาจักรดูแลอธิปไตยดูแลความสงบสุขในประเทศแล้วก็ดูแลให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัยในทุกกรณีครับ
0: นายอนุทินระบุว่าจากปัญหาความขัดแย้งในหลายประเทศก็กำลังส่งสัญญาณเรื่องการแบ่งขั้วทำให้ไทยต้องเตรียมความพร้อมและเน้นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ใช่การลงทุนเพื่อความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งหนึ่งในภูมิภาคหลังจากนี้รัฐบาลจะสนับสนุนให้กองทัพและหน่วยงานที่ต้องใช้ยุทโธปกรณ์จัดหาจากภายในประเทศมากขึ้นพร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้วยค่ะ
2: หลังจากอาจารย์วรรณเสนอให้ยุบกรมนครับนายกก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แทบจะทันทีในช่วงค่ำยืนยันไม่ยุบกรมนนะครับหลังจากนี้จะใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกับอาจารย์วรรณอาจารย์วรรณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกนายกจะใช้เวลาในการปรับความเข้าใจกับอาจารย์วรรณซึ่งมีเวลาแน่ๆครับพรุ่งนี้ทั้งอาจารย์วรรณนายกและบุคคลที่มีตำแหน่งแห่งที่เกี่ยวกับกรมนเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียด้วยกันอยู่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับให้สัมภาษณ์ยืนยันจะไม่ยุบกรมนหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหลังจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกเสนอให้ยุบนายกเนี่ยบอกว่ามีความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆขออภัยครับอาจารย์วรรณที่เสนอให้ยุบเนี่ยเมื่อวานนี้บอกว่าหน่วยงานนี้ต้องยุบเพราะมันซับซ้อนทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆนายอนุทินเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสาเหตุที่ไม่มีทางยุบกรมนเพราะกรมนเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลสามารถทำงานดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวครับซึ่งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับขณะที่กองทัพเนี่ยจะเน้นการดูแลป้องกันประเทศและประชาชนเป็นหลักส่วนกรมนเน้นหนักไปที่การดูแลด้านสาธารณูปโภคครับ
1: บางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมนต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆการให้บริการต่างๆพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: นายอนุทินระบุว่าจะหาโอกาสปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอด้วย

0: เองก่อนจะบอกว่าการแสดงความรู้สึกของนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจได้รับแรงกดดันต่างๆส่วนความคืบหน้าคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะตัวเองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายและในฐานะที่อดีตกำกับดูแลคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.บอกว่าการเสนอยุบปยป.ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายที่จะบอกว่าเลิกแล้วต้องเลิกแต่สาเหตุและผลหรือจะมีหน่วยงานใดมาทดแทนหรือไม่อันนั้นก็ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยค่ะ
1: คนวิพากษ์วิจารณ์กอรมน.กันมาเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่กำกับดูแลกอรมน.โดยตรงครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.นะครับวันนี้ท่านยืนยันถึงความสำคัญของกอรมน.นะครับในการทำหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายความมั่นคงกับหน่วยงานอื่นแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นครับทุกวันนี้บริบทด้านความมั่นคงโดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มันเปลี่ยนไปแล้วกอรมน.เนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหม
2: ผมถามให้ชัดกว่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
3: แน่นอนครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าหน่วยงานไม่สำคัญเท่ากับภารกิจหน้าที่ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำ
2: ครับ
3: ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคแต่ตอนนี้หน้าที่ภารกิจเหล่านั้นน่ะยังต้องการหน่วยงานที่มารองรับอยู่มันก็แน่นอนฮะมันก็จำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่ดำเนินการผมเรียนงี้ครับว่ากรมน.เนี่ยมันถูกพัฒนาปรับปรุงมาโดยลำดับนะตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์นะครับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
2: ์ครับ
3: เราปรับตัวมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่เกิดต่อประชาชนแล้วส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะ
2: เวลาพูดถึงกอรมน.เนี่ยจริงๆกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามักถูกพูดถึงเยอะที่สุดถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ทุกวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วน5ยังฟังก์ชันอยู่ไหม
3: ฟังก์ชันฮะฟังก์ชันคือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาหน้าที่หลักเขาคือยุติเหตุร้ายรายวันนะยุติเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเขามีหน้าที่เริ่มตั้งแต่งานด้านการข่าวงานการปฏิบัติการทางด้านยุทธการ
2: ครับ
3: งานในเชิงลับตั้งแต่เช้ามาพระบิณฑบาตเด็กน้อยไปโรงเรียนผู้คนจ่ายตลาดต้องไปวางกำลังเขามีหน้าที่การปฏิบัติการในเชิงลุกเข้าไปจับผู้ที่ก่อเหตุตามหมายจับที่มีเข้าไปหมู่บ้านไหนไอ้บ้านไหนที่มีการผู้ร้ายเข้าไปแอบอยู่หรือตามป่าเขาที่ไปซุกซ่อนอยู่ไปดำเนินการกองกำลังภาค4ส่วนหน้าทำหน้าที่เหล่านั้นทุกวันนะครับแล้วผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าท่านนายกเองเนี่ยหรือท่านผู้ชาการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
2: ์
3: เผาปั๊มแม่เสียชีวิตในขณะที่อุ้มลูกอยู่ทหารที่ลาพาครอบครัวไปเดินตลาดแล้วถูกยิงเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อสที่เขายืนอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนอยู่ในท้องถนนถูกยิงตายหรือเด็กนักเรียนที่เล่นกีฬาอยู่ถูกคนใส่ชุดไอ้โม่งมายิงเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
2: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะฮะ
3: ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดมา22ปีแล้วนะมันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติผมมองว่าคือเหตุการณ์เนี่ยมันจะหยุดลงได้เราดูจากประสบการณ์จากหลายๆประเทศนะครับที่เขามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลือบความเหลื่อมล้ำเลยต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงเนี่ยลดลงแล้วเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อประชาชนอยู่ดีกันดีมีความสุข

0: นะครับ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะครับยังมีคำถามหนักๆที่รออยู่เดี๋ยวดูฉบับเต็มเสาร์นี้ในข่าวเจาะย่อโลกนะครับทั้งเรื่องของการใช้ IO กับนักสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงการดักฟังข้อกล่าวหาว่ากอรมน.ไปดักฟังประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เสนาธิการทหารบกตอบทุกคำถามครับแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญกว่าดราม่าเรื่องยุบไม่ยุบกอรมน.นะครับก็คือแนวทางในการดับไฟใต้วันนี้เสนาธิการทหารบกเนี่ยยอมรับกับผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะไปที่มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีเตรียมแผนข้อเสนอต่างๆไปเสนอให้ทางมาเลเซียได้พิจารณาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เปิดเผยรายละเอียดกันต่อไปนะครับ
2: มาดูมุมมองที่แตกต่างต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะส.ส.พรรคฝ่ายค้านอภิปรายเป็นห่วงเรื่องบัญชีแนบท้ายร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยค่ะว่าอาจจะกลายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคดีหัวเลือกส.ว.จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาขึ้นมาส่วนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกลับมองต่างออกไปนะคะในที่สุดก็ลงมติยืนยันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ค่ะหลังประธานในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคือนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชแจ้งวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหลังวุฒิสภาเห็นชอบและส่งกลับมาให้ยืนยันเหตุมีการปรับแก้เนื้อหาของร่างกฎหมายไม่นิรโทษกรรมคดีมาตรา112ค่ะทำให้ส.ส.ลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนนะคะอภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่วุฒิสภาเห็นชอบพร้อมหยิบหลักคิดเรื่องมนุษยธรรมมาอ้างถึงการกำหนดช่วงอายุเป็นเกณฑ์การนิรโทษไม่ครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงถอยหลังพร้อมตั้งคำถามถึงการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอาญามาตรา112ค่ะขณะที่ส.ส.หนึ่งเดียวของพรรคไทยพรรคดีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายแต่กังวลกับเนื้อหาในบัญชีแนบท้ายที่กำหนดให้นิรโทษกรรมความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา124มาตรา184และมาตรา190ซึ่งว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความลับประเทศสอดรับกับส.ส.ประชาธิปัตย์นะคะส่วนใหญ่ก็อภิปรายตั้งคำถามไปที่บัญชีแนบท้ายที่ชี้ไปที่เนื้อหาการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและการเลือกส.ว.ที่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มใดจึงเป็นที่สังเกตค่ะว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับคดีหัวเลือกส.ว.ปี67ได้จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาขึ้นมาเพื่อทบทวนร่างกฎหมายอีกครั้งซึ่งหลังการอภิปรายแล้วเสร็จในที่สุดสภาก็ปิดลงมตินะคะ306ต่อ141และงดออกเสียง2คนเป็นไปตามความคาดหมายสภายืนยันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการประกาศมีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะ
3: งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน
1: น่าจะใกล้ได้คำตอบแล้วนะครับว่าสุภาพรพิมพงษ์เป็นใครหลังจากปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในทรูถึง 7% ด้วยกันครับวันนี้เนี่ยกลต.เนี่ยเขาพบว่ารายงานข้อมูลเต็มไปด้วยข้อพิรุธหลายประการครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับว่าการแจ้งรายงานข้อมูลเท็จมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีครับขณะที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ครับได้ออกมาตรการในการปิดสมุดทะเบียนอัตโนมัติทุกสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนครับปริมาณซื้อขายหุ้นบริษัท True Corporation บนกระดานตลอดทั้งวันที่15มิถุนายนปี69ครับมีทั้งสิ้น 190.8 ล้านหุ้นนะครับขณะที่ในแบบรายงานสุภาพรพิมพงษ์เนี่ยกลับรายงานว่าเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม 1,098 ล้านหุ้นตัวเลขเนี้ยมันสูงกว่าปริมาณหุ้นหมุนเวียนในวันนั้นมากกว่า 5.7 เท่าครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ประสานไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนบริษัท True Corporation เพื่อรวบรวมข้อมูลจากโบรกเกอร์และรายงานต่อกลต.สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ยังประกาศบังคับใช้มาตรการปิดสมุดทะเบียนโดยอัตโนมัติทุกสิ้นเดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและครบถ้วนย้ำนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่กระทบความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนครับ
4: อันนี้ผมคิดว่านักลงทุนเท่าที่ดูการซื้อขายในตลาดเนี่ยยังไม่ได้เห็นข้อกังวลอะไรเท่าไหร่ในประเด็นนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพื้นฐานของธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการอยู่หรือพื้นฐานfundamental ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ย

0: ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการรายงานครั้งนี้นะครับ
1: เช่นเดียวกับกลต.ออกแถลงการพบปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการโดยนางสาวสุภาพรพิมพ์พงศ์เข้าระบบรายงานข้อมูลตามแบบเมื่อวันที่30มิถุนายนปี69และวันที่2กรกฎาคมปี69ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี64เป็นต้นไปโดยเป็นการรายงานข้อมูลด้วยตัวเองจำนวน7รายงานรวม6หลักทรัพย์แต่กลับไม่พบชื่อรายงานในวันปิดสมุดทะเบียนพร้อมตั้งข้อสังเกตค่ะว่านางสาวสุภาพรไม่เคยมีรายงานจำหน่ายหลักทรัพย์ออกไปเลยและมีหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ไม่เคยจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปกลต.จึงใช้อำนาจตามมาตรา59พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบพร้อมขึ้นเครื่องหมายอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
2: ถ้าพบว่านางสาวสุภาพรเนี่ยเป็นผู้ไม่มีหน้าที่รายงานแต่มีเจตนารายงานข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความสำคัญผิดหรือปกปิดความจริงจะมีความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ระวางโทษจำคุก1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ครับกลต.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอื่นนะครับเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อไปครับ
1: ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากเหมืองแร่ในเมียนมาประเด็นนี้ถูกตั้งคำถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะดูไม่คืบหน้าในมุมมองของคนที่ติดตามเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ก็เดินขบวนกันผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวกันอีกที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นนะคะหลักๆเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและจีนร่วมกันรับผิดชอบค่ะภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำน้ำขุ่นเทลงบนแผนที่ลุ่มน้ำชายแดนไทยเมียนมาบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะเพื่อสื่อให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษข้ามพรมแดนที่กระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศนายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอพช.อ่านแถลงการเนื้อหาเป็นการประณามเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังสกัดการชุมนุมหน้าสถานกงสุลใหญ่จีนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ตั้งกรรมการอิสระในการสอบสวนเหตุสลายการชุมนุมและเยียวยาผู้บาดเจ็บรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและจีนเร่งแก้ปัญหามลพิษจากเหมืองแร่ในเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการชุมนุมประมาณ1ชั่วโมงค่ะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความสงบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะโดยไม่พบเหตุความวุ่นวายและรุนแรงค่ะ
3: หากดีอาไอทำให้แม่น้ำของประเทศเพื่อนบ้านปนเปื้อนประชาชนผ่านหนึ่งล้านคนในภาคเหนือของไทยและประชาชนอีกหลายสิบล้านคนอีกหลายสิบล้านคนในลุ่มแม่น้ำโขงต้องสูญเสียแหล่งน้ำแหล่งอาหารสุขภาพและวิถีชีวิตขณะที่ผลกำไรยังคงไหลกลับสู่ห่วงโซ่อุปทานของจีน
2: ที่จังหวัดขอนแก่นครับภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับชุมนุมที่บริเวณริมฟุตบาทบึงแก่นนครครับจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่นครับมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่นะครับตัวแทนภาคประชาชนอ่านแถลงการครับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลจีนให้กลุ่มทุนจีนหยุดขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองรัฐบาลจีนจะต้องควบคุมเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เข้ามาแฝงตัวทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทุนและแรงงานที่เข้ามาจะต้องอยู่ใต้กฎหมายและไม่เอารัดเอาเปรียบครับนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ชุมนุมบาดเจ็บแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่และให้ทบทวนแนวทางในการดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะครับ
1: เพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะโดยระบุว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงข้อกังวลของประชาชนแต่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบบนพื้น

0: านยึดถือความจริงเป็นหลักเพื่อให้สามารถระบุผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายจีนสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาสื่อสารและประสานงานกันมากขึ้นและเร่งตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ท่าทีของภาคประชาชนวันนี้ครับนั่นก็คือการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลไทยด้วยในการเร่งแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปแตะที่ต้นตอของเหมืองเลยเราทราบกันดีว่าเหมืองอยู่ในพื้นที่ของว้าเราคุยผ่านเมียนมาคุยผ่านจีนแต่ปัญหามันยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับและที่สำคัญครับนั่นก็คือการที่นายกรัฐมนตรีได้พูดเรื่องนี้ต่อการแถลงนโยบายในรัฐสภาแต่วันนี้ทำไมการแก้ปัญหายังไม่เป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้กับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าครับ
2: จากพม่านะคะไหลลงสู่ประเทศไทยมันจะไม่จบตรงนี้นะคะ
3: พี่น้องประชาชนที่ลุ่มน้ำกบน้ำสายน้ำลวกน้ำโขงหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนมีสารโลหะหนักสารพิษเกินค่ามาตรฐาน
4: การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่พุ่งเป้าไปที่สถานทูตจีนส่วนหนึ่งเป็นเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาท่าทีของสถานทูตจีนที่มีต่อการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนั้นส่งสัญญาณว่ามีความรับรู้ถึงเรื่องนี้และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางการไทยนะครับรวมถึงจะไม่ยอมให้บริษัทในประเทศจีนเข้ามาทำลายสิ่งแวดล้อมในประเทศที่ตัวเองนั้นไปทำธุรกิจอยู่แล้วถ้าถามว่ารัฐบาลไทยรับรู้ถึงสถานการณ์นี้หรือไม่ถ้าย้อนไปดูคำแถลงของนายกอนุทินชาญวีรกูลที่เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านายกมีท่าทีเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
5: ป้องกันเฝ้าระวังและจัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกราชอาณาจักรโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงชายแดนการลักลอบทำเหมือง
4: ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากการทำเหมืองในเมียนมาชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลของไทยผ่านมา3ยุคทำอะไรไปแล้วบ้างนายกแพทองธารชินวัตรมีการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับเมียนมาในเดือนสิงหาคมปี2568นะครับในครั้งนั้นบรรลุข้อตกลงระบุว่าจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิคนะครับในการตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่หลังจากนั้นคณะทำงานนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับต่อมาในสมัยนายกอนุทินหนึ่งครับสั้นๆง่ายๆก็คือไม่ได้มีการสานต่อในเรื่องนี้ครับอาจารย์สืบสกุลที่ติดตามปัญหานี้อย่างต่อเนื่องก็มองว่าไทยนั้นไร้กลไกในการแก้ปัญหาจากต้นตอที่ชัดเจน
6: มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามข้อตกลงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลอนุทินยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับการแก้ไขปัญหาส่วนรัฐบาลจีนนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยรู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ออกมาเดินรณรงค์เมื่อวันที่5มิถุนายน2568ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหานี้ทางการจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความใน Facebook มีความเป็นห่วงกังวลต่อสถานการณ์นี้แล้วก็ตอกย้ำว่าทางการจีนเนี่ยได้เตือนให้บริษัทจีนที่ไปทำการลงทุนในต่างประเทศนะครับต้องเคารพกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆแล้วก็ยินดีส่งเสริมให้ทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยกัน
4: อาจารย์สืบสกุลยังระบุด้วยนะครับว่าบริษัทที่เข้ามาทำเหมืองในเมียนมาส่วนใหญ่เป็นทุนจีนที่หนีจากการปราบปรามและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในประเทศจีนส่วนแร่จำนวนมากที่ได้จากเหมืองก็ขนผ่านประเทศไทยไปพักอยู่ที่แหลมฉบังก่อนจะส่งไปที่ประเทศจีนครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าแร่และสินแร่เกือบทั้งหมดที่ออกจากเหมืองในเมียนมานั้นทั้งแมงกานีสตะกั่วพลวงแล้วก็ดีบุกนะครับเกือบทั้งหมดนั้นจะถูกส่งผ่านมายังกรมศุลกากรของประเทศไทยนะครับสถิติในปีงบประมาณ2568เฉพาะ3จังหวัดนะครับมีน้ำหนักรวมกันกว่า 56,000 ตันหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 9,825 ล้านบาทนะครับและถ้าแยกมาเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ด่านแม่สายเชียงแสนเชียงของมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 12,000 ตันมูลค่า248ล้านบาทจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ด่านแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงน้ำหนัก166ตันมูลค่า 21.53 ล้านบาทและที่มากที่สุดครับอยู่ที่จังหวัดตากที่ด่านแม่สอด

0: น้ำหนักกว่า 44,000 ตันมูลค่ารวมกันกว่า 9,555 ล้านบาทครับข้อมูลนี้นะครับทำให้เครือข่ายเห็นว่าการใช้ไทยเป็นพื้นที่ในการเป็นทางผ่านขนส่งสินแร่จากเมียนมาไปยังประเทศจีนน่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่ไทยใช้เป็นแต้มต่อในการเจรจาต่อรองยุติการนำเข้าชั่วคราว
1: ยุติการนำเข้าแร่สำคัญตลอดแนวชายแดนไทยตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงระนองนะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองในการเจรจานะครับกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนเพราะทุกวันนี้เวลาที่รัฐบาลไทยไปเจรจาได้ใช้ข้อมูลเพียงแค่ผลการตรวจน้ำของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นซึ่งมันยังไม่หนักแน่นเพียงพอ
0: การใช้เรื่องนี้มากดดันต่อรองจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณนรเศรษฐ์ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาระบุว่าไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนที่จะรองรับเรื่องนี้แต่ก็ยังมีกลไกที่เปิดเอาไว้ให้ทำได้นะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการในเรื่องนี้ควบคู่กับการทูตซึ่งต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาไม่มีรูปธรรมของการแก้ปัญหาครับ
2: ถ้าจะใช้แบบรวดเร็วเลยเนี่ยคือผมว่าถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงๆมันมีตัวกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ในเรื่องของไอ้ตัว no harm principle อะฮะว่ากิจกรรมอะไรต่างๆในรัฐในแต่ละรัฐเนี่ยถ้ามันส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อรัฐอื่นอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายข้อตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศซึ่งผมคิดว่าถ้าจะนำมาใช้โดยเร็วที่สุดก็อ้างอิงตัวหลักการนี้ก็มีน้ำหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าตัวกฎหมายไทยเองอะฮะยังไม่ได้เปิดให้ยังไม่ได้ให้อำนาจราชการละกันในการปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไอ้แร่ที่จะนำเข้ามาเนี่ยมาจากเหมืองแร่ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนลงมาในแม่น้ำทำให้เกิดมลพิษข้ามพรมแดนเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะให้เขาปฏิเสธการนำเข้าได้ณตอนนี้ครับ
0: คุณผู้ชมครับการแก้ปัญหาที่ต้นตอหลายฝ่ายก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะใช้กลไกในการแก้ปัญหานี้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ปฏิเสธกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเช่นจีนและเมียนมาในฐานะต้นตอของการทำให้เกิดมลพิษไปไม่ได้นะครับขณะที่การนำเสนอข่าวในช่วงนี้ของสื่อไทยก็ถูกกดดันในการนำเสนออย่างหนักครับ
3: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับ
4: ที่ผ่านมามีผู้แสวงบุญร้องเรียนอ้างว่าถูกหลอกและลักษณะถูกลอยแพแบบนี้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งข้อหานำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตพอตรวจสอบไปแล้วก็ไปเจอข้อมูลว่ามีการหลอกลวงลักษณะทำกันเป็นขบวนการโดยใช้รูปแบบเป็นกลุ่มธุรกิจมีทีมงานทำหน้าที่เป็นเหมือนดาวไลน์ในการขายตรงแล้วก็ชักชวนให้คนไปอุ้มเราะค่ะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สคบและทนายความร่วมกันหาทางออกในรายการสถานีประชาชนค่ะกรณีกลุ่มชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกให้จ่ายเงินเพื่อไปอุมเราะหรือแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแต่กลับถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีข้อเสนอไปยังนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบและสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกิจการฮัจจ์ให้เร่งรัดระบบและแก้ไขปัญหาค่ะเนื่องจากเรื่องนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากและมีคนถูกหลอกแบบนี้ทุกปีทนายความซึ่งรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายบอกว่าการหลอกลวงผู้แสวงบุญลักษณะทำกันเป็นขบวนการโดยใช้รูปแบบกลุ่มธุรกิจจัดตั้งในชื่อดิอัลอามีนที่เอเชียมีนายโมฮัมหมัดอาซือรันเป็นประธานกลุ่มจากนั้นค่ะจะมีทีมงานนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนดาวไลน์ขายตรงประกอบไปด้วยกลุ่มคนสอนศาสนามีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จะมีผู้นำพาผู้แสวงบุญหรือคนที่เรียกกันว่าแซะเป็นคนไปชักชวนคนไปอุมเราะโดยจะออกอุบายว่าจ่ายในราคาครึ่งหนึ่งของราคาเต็มก็คือคนละ 25,000 บาท
3: หลายคนเนี่ยคงมีคำถามนะครับว่าทำไมมันถูกขนาดนี้ไม่เอ๊ะเหรอผู้เสียหายหลายคนที่ให้ข้อมูลกับไทย PBS ครับบอกว่าเอ๊ะเหมือนกันแต่คนที่ชักชวนเนี่ยเขาอ้างบอกว่ามีอา

0: ปรับช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งครับแล้วคนที่ชักชวนเนี่ยก็เป็นคนสอนศาสนานะครับบางคนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทำให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ครับไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ตัดสินใจจ่ายเงินนะครับทนายความครับบอกว่ามีข้อมูลพบว่านายมูฮัมหมัดอาซูรันมีหลายธุรกิจภายใต้กลุ่มดีอัลอามีนทีเอเชียครับทั้งธุรกิจขายที่ดินธุรกิจการลงทุนคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่มีกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการพาคนไปอุมเราะห์แล้วก็หลายกิจกรรมที่ทำงานร่วมกับต่างประเทศนะครับจึงสงสัยว่าเงินที่เก็บจากผู้เสียหายเนี่ยถูกนำไปหมุนในธุรกิจอื่นหรือไม่เนื่องจากการรับสมัครผู้แสวงบุญมีกำหนดให้ผู้เสียหายทุกคณะนะครับทั้งที่จะเดินทางในปี68และปี69ต้องจ่ายเงินภายในเดือนกันยายนปี2568โดยอ้างว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์จ่ายครึ่งหนึ่งครับ
1: เอาเฉพาะในส่วนของเคสนี้เนี่ยผมทราบว่าทางคุณโซเปียนเองเนี่ยเขาก็เป็นคนทำธุรกิจหลายอย่างทั้งที่ดินทั้งเรื่องค้าขายแล้วก็ทำในเรื่องของงานสังคมด้วยช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เรารับรู้มาคือว่าก่อนหน้านี้มีการเดินทางจริงโอเคเข้าใจได้แต่ก็เป็นยอดเงินประมาณ 25,000 ซึ่งเจตนาตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าแล้วเกี่ยวโยงกับยอดมาที่150คนเนี่ยจำนวนเงินเท่าเดิมเหมือนกันแต่เดินทางไม่ได้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเงินจำนวนมหาศาลเฉพาะ150คนประมาณเกือบ4ล้านบาทเนี่ยหายไปไหนแล้วเอาไปทำอะไรก็ทราบว่ามันมีช่องว่างตอนเก็บตังค์ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยตังค์นี้ถูกส่งผ่านมายังดาวไลน์คนที่รวบรวมสมาชิกและสมาชิกก็ส่งมายังคุณโซเปียนแล้วคุณโซเปียนเนี่ยเอาเงินนี้ไปไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณโซเปียนต้องพิสูจน์ต้องชี้แจงสังคมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือที่ท่านพยายามช่วยเหลือสังคมมาตลอดเนี่ยมันจะถูกลบล้าง
2: ยังมีข้อมูลจากผู้เสียหายค่ะอ้างว่าดาวไลน์หรือผู้ชักชวนบางส่วนไปหักค่าในหน้าหัวคิวหัวละ 5,000 บาทประเด็นนี้ทนายความบอกว่าเป็นเพียงข้อสงสัยเนื่องจากผู้เสียหายจ่ายเงินให้กับผู้ชักชวนไม่เท่ากันบางคนจ่าย 25,000 บาทบางคนก็จ่าย 30,000 บาทหรือ 40,000 บาทก็มีแต่ว่าเงินจะถูกส่งเข้าบริษัทในราคา 25,000 บาทตามที่มีการโฆษณาโดยผู้ชักชวนอ้างกับผู้เสียหายว่าอันนั้นเป็นค่าดำเนินการประเด็นนี้ทนายความย้ำด้วยว่าถ้ามีการสอบสวนและพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังผู้ชักชวนกลุ่มนี้ต้องให้ข้อมูลกับตำรวจในการคลายข้อสงสัยค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดกับนายมูฮัมหมัดอาซูรันในความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากส่วนคนที่จ่ายเงินให้กับผู้ชักชวนแต่ยังไม่ถึงคิวเดินทางให้รอถึงคิวก่อนถ้าไม่สามารถเดินทางได้จึงสามารถแจ้งความกับตำรวจได้ค่ะ
0: กลับมาระอุอีกครั้งนะครับสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับผู้นำสหรัฐกำลังส่งสัญญาณนะครับบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านคงจะถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับหลังจากที่สหรัฐเริ่มการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยสูงขึ้นทันทีนะครับถึง 6%ผู้เห็นเหตุการณ์ครับบันทึกภาพขณะที่เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลายครั้งนะครับในเมืองบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านครับทำให้กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นไปทั่วบริเวณสื่ออิหร่านรายงานนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งทั้งที่เมืองบันดาอับบาสซิริกแล้วก็เกาะเคเชมและเกาะคาร์กเช่นรายงานถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครับเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มาซูดเบเซสเกียนประธานาธิบดีอิหร่านต้องเดินทางกลับประเทศทันทีนะครับหลังไปร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เมืองนาจาฟของอิรักกองทัพสหรัฐครับยืนยันได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ต่อเป้าหมายมากกว่า80แห่งนะครับโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงเรือพาณิชย์3ลำขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนครับขณะที่กองทัพอิหร่านประนามปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐนะครับว่าเป็นการรุกรานอย่างจงแจ้งแล้วก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างสาสมเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านที่บอกว่ารายงานข่าวเรื่องการโจมตีจากฝั่งอิหร่านเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานครับนอกจากนี้อิหร่านยังได้ออก

0: ถแถลงการประณามการตัดสินใจของสหรัฐต่อกรณีเพิกถอนใบอนุญาตที่เปิดทางให้อิหร่านขายน้ำมันได้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยระบุว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ได้บรรลุร่วมกันและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการละเมิดความเชื่อมั่นในครั้งนี้ครับ
1: นี่เป็นบรรยากาศในกรุงคูเวตซิตี้ของคูเวตวันนี้นะคะมีเสียงไซเรนดังขึ้นแบบนี้พร้อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เริ่มทำงานเพื่อสกัดกั้นอาวุธที่เข้ามาในน่านฟ้าค่ะเช่นเดียวกับที่บาเรนมีรายงานสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเช่นกันกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านยืนยันได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายทั้งหมด85จุดทั้งที่ฐานทัพเรือของสหรัฐในบาเรนและฐานทัพอากาศในคูเวตเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐขณะที่กองทัพอิหร่านเตือนไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคด้วยว่าการให้การสนับสนุนแก่สหรัฐจะทำให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมสถานการณ์ตึงเครียดครั้งล่าสุดทำให้ราคาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ6นะคะตอนนี้ไปแตะที่ราคา78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับราคาซื้อขายน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ที่พุ่งสูงทะลุร้อยละ6เช่นกันตอนนี้ไปแตะอยู่ที่ระดับราคา75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับตอนนี้อยู่ระหว่างการร่วมประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีนะครับบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงมากแล้วก็บอกว่าบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐเคยบรรลุร่วมกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วและสหรัฐไม่อยากจะทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกครับแล้วก็กล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยถูกนำโดยคนเลวและคนป่วย
1: การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ในตุรกีเปิดฉากขึ้นท่ามกลางการจับตามองว่ายุโรปจะงัดเอากลยุทธ์อะไรมาซื้อใจผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งผู้นำสหรัฐก็ดูเหมือนว่าพยายามพลิกโฉมความร่วมมือข้ามแอตแลนติกนาโต 3.0 ในยุคทรัมป์ 2.0 จะมีหน้าตาแบบไหนติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

แม้ว่า31ชาติสมาชิกนาโต้จะพยายามลดการเผชิญหน้าและยอมคล้อยตามสหรัฐด้วยการอัดฉีดงบประมาณกลาโหมก้อนมหาศาลนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถทำให้ผู้นำสหรัฐพึงพอใจได้ดังนั้นจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์ต้องการอะไรกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะน่าจะเป็นอีกวันที่มาร์ครูเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ต้องเจอกับงานหินค่ะเพราะว่าจะต้องหาทางสร้างความเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะยังคงอยู่กับนาโต้ต่อไปและจะไม่ทิ้งพันธมิตรยุโรปไปไหนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่จัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีโดยก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ค่ะผู้นำชาติสมาชิกนาโต้พูดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสหรัฐจะไม่ไปไหนแต่ก็ยอมรับจุดยืนของสหรัฐว่าก็ยุติธรรมดีค่ะถ้าจะคาดหวังให้ยุโรปและแคนาดาอัดฉีดงบประมาณกลาโหมเท่าๆกับสหรัฐซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักของทรัมป์ที่มีต่อนาโต้นะคะคุณผู้ชมอ้างอิงตัวเลขการประเมินรายจ่ายด้านกลาโหมของนาโต้ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้คาดการณ์นะคะว่าในปีนี้32ชาติพันธมิตรน่าจะอัดฉีดงบประมาณในด้านนี้รวมกันทะลุ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้น 11% จากเมื่อปีที่แล้วขณะที่สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่ใช้จ่ายด้านการทหารสูงที่สุดนะคะตัวเลขมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 57% ของรายจ่ายทั้งหมดซึ่งมีเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสตามมาห่างๆค่ะในการประชุมที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วผู้นำนาโต้ตกลงที่จะทุ่มงบประมาณ 3.5% ของ GDP ภายในปี2035นะคะจากเดิมที่มีเป้าหมายอยู่ที่ 2% แต่ถ้าคุณผู้ชมหันมาดูข้อมูลล่าสุดชุดนี้จะเห็นว่า5ชาตินี้นะคะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวและคาดว่าน่าจะถึงเป้าภายในปีนี้ด้วย3สูงที่สุดคือลิทัวเนียมากถึง 5.33% ของ GDP ค่ะตามมาด้วยเอสโตเนียลัตเวียโปแลนด์แล้วก็กรีซแต่ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะที่จะทำได้ตามเป้าอย่างสโลวีเนียค่ะตอนนี้งบการทหารเนี่ยยังไม่ถึง 2% ของ GDP เลยนะคะขณะที่เบลเยียมแล้วก็สเปนเหยียบที่เส้น 2% คุณผู้ชมซึ่งแม้จะยังมีบางประเทศที่เขาใช้งบในด้านนี้ไม่ได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆแต่ก็

0: ถือว่านาโต้ในภาพรวมเนี่ยมาไกลมากทีเดียวโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันจากทรัมป์ 1.0 ต่อด้วยทรัมป์ 2.0 นาโต้อัดฉีดงบกลาโหมเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าด้วยกันค่ะตัวเลขงบประมาณกลาโหมที่เพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากฝั่งของยุโรปนะคะขณะที่ส่วนต่างงบประมาณของสหรัฐกับชาตินาโต้ที่เหลือคือในฝั่งของแคนาดาบวกกับยุโรปลดลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนจาก 460,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2014เหลือ 216,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้นาโต้ยังเห็นชอบที่จะลงทุนเพิ่มอีก 1.5% ของ GDP ค่ะในโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมด้วยอย่างเช่นการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแต่คุณผู้ชมที่ถูกจับตามองอย่างมากในขณะนี้นะคะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของอังกฤษค่ะที่ก้าวออกมาเป็นโต้โผชวนนาโต้กว่า10ชาติอัดฉีดงบ 50,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีนับจากนี้นะคะผ่านโครงการ Deep Precision Strike ค่ะซึ่งตั้งเป้าพัฒนาขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในระยะ300กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำและอาจจะเพิ่มพิสัยทำการเป็น 2,000 กิโลเมตรนะคะเพื่อช่วยให้ยุโรปปกป้องความปลอดภัยของนาโต้ได้แต่ความพยายามนี้ของยุโรปจะทันการหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วพีเท็กเซตค่ะพูดกลางวงประชุมรัฐมนตรีกลาโหมนาโต้ว่าสหรัฐตั้งกรอบเวลา6เดือนนะคะเพื่อพิจารณาเรื่องกำลังพลสหรัฐในยุโรปและจะทำให้มั่นใจด้วยว่านาโต้ 3.0 จะกลายเป็นนาโต้ที่ยุโรปเป็นผู้นำในการปกป้องความมั่นคงของตัวเองค่ะปัจจุบันสหรัฐประจำการทหารตัวเลขอยู่ที่ 75,600 นายนะคะอยู่ในยุโรปซึ่งถือว่าน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของกองทัพสหรัฐที่มีกำลังพลอยู่มากถึง 1,300,000 นายด้วยกันแต่ก็มากกว่าชาติสมาชิกนาโต้อื่นๆนะคะยกเว้น8ประเทศนี้คุณผู้ชมตัวเลขทหารที่เยอะสุดเนี่ยคือตุรกีกำลังพลมีเกือบ 500,000 นายนะคะตามมาด้วยโปแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมขณะที่ทรัมป์เคยพูดเปรยๆถึงไอเดียในการถอนกำลังพลของสหรัฐมากถึง1ใน3ออกจากยุโรปรวมไปถึงการสั่งปรับการจัดวางกำลังพลและอาวุธด้วยประเด็นเหล่านี้ค่ะสร้างความกังวลให้กับยุโรปไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างมากนะคะต่อท่าทีของนาโต้ที่ไม่ช่วยสหรัฐทำศึกถล่มอิหร่านและตำหนิว่านาโต้ทำให้สหรัฐผิดหวังอย่างมากค่ะมองในด้านหนึ่งนะคะสหรัฐอาจจะต้องการจัดวางกำลังในยุโรปใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับยุทธศาสตร์นาโต้เพื่อให้สอดรับกับภัยคุกคามที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แค่รัสเซียเท่านั้นค่ะแต่สหรัฐยังต้องบาลานซ์ภัยคุกคามจากจีนด้วยดังนั้นทรัมป์จึงพยายามยกเครื่องนาโต้ 3.0 ด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายนะคะจากการกดดันให้ยุโรปช่วยแบ่งเบาภาระในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเป็นการผลักภาระนั้นให้ยุโรปไปรับมือกันเองค่ะขณะที่นาโต้ในเวอร์ชันนี้ดูจะต้องคอยตามสหรัฐด้วยไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องลงเอยแบบสเปนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทรัมป์ประกาศยุติการค้าทั้งหมดกับสเปนนะคะหลังจากสเปนคัดค้านอย่างออกนอกหน้าและไม่ร่วมวงกับสหรัฐในการรบกับอิหร่านรวมทั้งยังเพิ่มงบกลาโหมไม่ถึงเป้าที่จะทำให้ทรัมป์พอใจด้วยค่ะวลีติดปากของนาโต้ฝั่งยุโรปในตอนนี้คุณผู้ชมนั่นก็คือทำยุโรปให้แข็งแกร่งเพื่อนาโต้ที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในวิธีเอาตัวรอดของยุโรปในยุคที่ผู้นำสหรัฐดูจะไร้เยื่อใยกับเพื่อนเก่าแบบนี้หรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ฟังเสียงชาวบ้านให้ดังขึ้นอีกหน่อยนะครับโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชาวตำบลหนองขาวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขารวบรวมรายชื่อมากกว่า 1,000 คนครับเตรียมยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอให้ระงับการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ชาวบ้านที่นั่นมีข้อสังเกตสำคัญครับว่าบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นบริษัทสัญชาติไทยจริงหรือไม่และที่สำคัญทำไมถึงเร่งรัดโครงการนี้ชาวตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ภายในอาคารวัดอินทารามแล้วก็ร่วมกันลงชื่อแสดงจุดยืนกว่า 1,000 คนครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนะครับหน่วยงานและบริษัทจ จัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แต่ชาวบ้านในพื้นที่

0: ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการมาก่อนครับจึงมองว่าการดำเนินการนั้นไม่รอบด้านและไม่โปร่งใสสถานที่ตั้งของโรงงานเนี่ยอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำชลประทานสายท่าล่ออู่ทองครับแล้วก็คลองส่งน้ำท่าม่วงพนมควนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาหลายอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมันเชื่อมไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่สำคัญครับเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรหลายพื้นที่จึงห่วงนะครับว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนครับ
1: ทำเนียบที่ตั้งอ่ะโรงงานมันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นโรงงานที่มาแต่งแร่เนี่ยมันต้องใช้น้ำในการล้างใช้สารเคมีในการล้างแร่ครับแล้วมันอยู่ติดกับคลองสาธารณะเนี่ยคลองชลประทานนะครับแล้วเรากลัวว่าการบริหารจัดการเขาเนี่ยไม่ดีอ่ะแล้วเกิดน้ำมันรั่วไหลอ่ะสารเคมีปนเปื้อนอ่ะมันลงคลองน่ะซึ่งคลองเนี่ยมันต้องใช้ในการทำผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแล้วก็ผลิตน้ำประปาของประปาภูมิภาคพนมทวนด้วยเรากลัวว่ามันจะเกิดสารปนเปื้อนนะครับมันมีความมั่นใจครับแล้วก็มันอยู่ติดกับพื้นที่การเกษตรด้วยตรงเนี้ยน้ำจากตรงเนี้ยจะต้องไหลเข้าพื้นที่การเกษตรประมาณ10,000 ไร่ในการผลิตข้าวแล้วก็มันมีการรั่วไหลเนี่ยมันก็ต้องข้าวที่ออกมาเป็นข้าวที่มีสารพิษครับชาวบ้านไม่มีความมั่นใจครับ
2: คุณมาตั้งตรงนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอที่จะมาตั้งตรงนี้ที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่ต้นน้ำถามว่าเวลาต้นน้ำและการกากแร่ที่คุณเอามากองแล้วเวลาฝนตกมันก็ไหลลงไหนครับก็ไหลลงน่ะพื้นที่เกษตรกรพื้นที่นาได้ฝุ่นละอองที่คุณมันก็คลักคลุ้งไปลงน้ำที่นี่รวมทั้งถ้ามีข้อผิดพลาดต่างๆในการบำบัดใครเป็นผู้รับผิดชอบคุณจะแก้ไขยังไงคุณจะเยียวยายังไงแล้วการแต่งแร่เนี่ยมีแร่ประเภทไหนบ้างแร่มันมีหลายชนิดนะครับมีสารตะกั่วไหมมีแคชเมียมไหมการขนส่งนี่แหละครับระหว่างที่คุณขนส่งเนี่ยวิ่งไปตรงไหนบ้างฝุ่น PM 2.5 ดูแลแก้ไขยังไงมันกระทบมากมายมันกระทบวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมสุขภาพของชาวบ้าน
0: ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตหลายข้อเลยครับ1ก็คือการเร่งรัดโครงการ2ตั้งคำถามถึงบริษัท2แห่งที่เข้ามาดำเนินการครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขามาซื้อที่ดินก่อน92ไร่นะครับปรากฏว่าเป็นโครงการของการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ประมาณ48ไร่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ซื้อไปนอกจากนี้ครับข้อสังเกตสำคัญก็คือ2บริษัทเนี่ยเป็นกลุ่มทุนต่างชาติหรือไม่พวกเขาเป็นห่วงครับว่าถ้าเกิดผลกระทบเหมือนกับเหมืองแร่คลิตตี้ที่อำเภอทองผาภูมิพวกเขาจะอยู่กันไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะนำรายชื่อของชาวบ้านที่คัดค้านไปยื่นในอำเภอท่าม่วงแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ว่ากาญจนบุรีครับเพื่อขอสั่งให้ระงับการก่อสร้างโรงงานครับ
3: เราพูดมาตลอดว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมันมีความสำคัญนะคะเพราะอะไรคุณผู้ชมทุกๆเดือนคนทำงานกว่า24ล้าน8แสนคนต้องถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพวกเขามีความหวังแหละค่ะว่าในวันข้างหน้าเงินในกองทุนนี้ก็จะกลับคืนมาเป็นสวัสดิการในการรองรับชีวิตทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วไหนจะเงินบำนาญในบ้านปลายเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จึงเป็นจุดชี้วัดเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนที่พวกเขากำลังจะเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเขาเองนะคะติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ป็นกองทุนที่ใหญ่เกือบอันดับต้นๆของประเทศเนาะเราก็คิดว่าควรจะต้องมีวิธีการทำให้กองทุนเนี้ยมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้การตนมากกว่านี
1: ้สามารถตรวจสอบได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆของรายการที่อนุมัติได้ชัดเจน
2: อยากให้บทบริหารที่จะเลือกตั้งใหม่เนี้ยเน้นด้านความรู้ให้กับผู้ประกันตนให้มากๆเพื่อที่เราจะได้สะท้อนในส่วนของการเป็นผู้ประกันตนแล้วเขาจะได้มีสิทธิในการไปใช้
3: ภาคประชาชนสามารถเข้าไปออกความคิดเห็นได้เพิ่มเติมอาจจะช่วยทำให้ประกันสังคมมันเป็นประกันสังคมจริงๆมากขึ้นค่ะ
4: บริการอยากให้แบบถึงยังไม่ต้องมานั่งรอ3 วัน 4 วันเนี้ยอยากให้เขาใส่ใจตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ย
0: อย่างพวกพี่ก็แค่

0: แบบมีเงินเป็นรายเดือนน่ะเนาะเราก็อยากจะได้เวลาที่เราเกษียณเราก็อยากจะได้แบบเงินก้อนสักก้อนนึงเพราะว่าเราก็ส่งมาเยอะ
1: นั่นเป็นเสียงความคาดหวังของผู้ประกันตนต่อกองทุนประกันสังคมนะคะแต่ว่าความหวังเหล่านี้จะเป็นจริงได้ก็ต้องผ่านมือผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหลือเวลาอีกแค่1 สัปดาห์ค่ะอยากชวนผู้ประกันตนไปลงทะเบียนแสดงสิทธิ์ว่าตัว

0: จะมีสิทธิ์เข้าคูหาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าคือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ค่ะกองทุนประกันสังคมปัจจุบันเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า 2.85 ล้านล้านบาทนะคะมีผู้ประกันตนเป็นสมาชิกกว่า 24.8 ล้านคนเงินหมุนเวียนกองทุนนี้จะถูกนำไปจัดสรรเป็นสิทธิประโยชน์ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อยากชวนคุณผู้ชมให้ความสำคัญค่ะในคณะกรรมการประกันสังคมรวมแล้วจะมี21คนจะมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาล7คนอีก7คนต่อมาคือตัวแทนฝ่ายนายจ้างและอีก7คนหลังคือตัวแทนผู้ประกันตน777รวมกันเป็น21คนนะคะการเลือกตั้งที่จะถึงครั้งนี้เป็นการเลือกตัวแทนฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะเพื่อให้เงินของผู้ประกันตนทุกคนถูกนำไปใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญบอร์ดประกันสังคมมีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์อยากเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องไปคุยไปเรียกร้องกับบอร์ดประกันสังคมนะคะมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนอันใหญ่โตโมโหลานนี้และกำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งหมดนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้ประกันตนจะเลือกคนที่ดีไปบริหารค่ะ
1: คือแม้ว่าอะไรนะคณะกรรมการประกันสังคมอาจจะไม่มีอำนาจแบบทั้งหมดแต่มันมีอำนาจในการที่จะเป็นตัวแทนเราในการไปบอกให้รัฐมนตรีช่วยเซ็นหน่อยเถอะ ตอนนี้นะมันควรจะต้องเพิ่มสวัสดิการแล้วนะอะไรเงี้ยเด็กเกิดน้อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2: จะให้มีสิทธิประโยชน์ดีคุณก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์กรที่มันเค้าเรียกว่ามีส่วนร่วมจริงๆใช่มั้ยครับมันจึงต้องมีหลายฝ่ายที่เข้ามาดูแลโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างกับผู้ประกันตนซึ่งได้รับประโยชน์ถ้าเราลองมาสนใจสักนิดนึงว่าเลือกตั้งประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมแล้วได้อะไรเนี่ยเราจะพบว่ามันจะส่งผลดีกับเรามากในแง่ที่มันจะทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งของเรารวมทั้งคนในครอบครัวเราที่ยังทำงานเนาะที่ระบบเนี่ยจะดูแลคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างดีตลอดไปเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ไปเลือกตั้งไม่อะไรมันปัญหามันก็จะเป็นแบบเดิมๆครับเพราะระบบมันต้องการคนเข้าไปเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราไม่สนใจที่จะเลือกตั้งคนที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นแบบเดิม
0: สำคัญมากนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าคนที่ถูกเลือกโดยผู้ประกันตนเลือกมาเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะเขาช่วยทำหน้าที่ในการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณก้อนนี้ซึ่งเป็นงบประมาณที่เป็นความหวังของผู้ประกันตนจำนวนมากคุณเจษดาคุณวิสาขาเสียดายค่ะพนักงานไทย PBS ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะดังนั้นอยากชวนทั้งสองท่านบอกคนใกล้ตัว ใครเป็นผู้ประกันตน15กรกฎาคมนี้พุธหน้า เขาจะปิดแล้วนะลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนแล้วไปเลือกตั้งวันที่27กันยายนค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
4: ขอบคุณครับบอลโลกครับท่านผู้ชมครับหลังจบเกมระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็อียิปต์นะครับตอนนี้อียิปต์ยื่นประท้วงขอให้สอบผู้ตัดสินในเกมนั้นครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: เกมจบแต่เหมือนคนไม่จบนะครับเมื่อสมาคมฟุตบอลของอียิปต์เนี่ยยื่นเรื่องร้องเรียนฟีฟ่าเกี่ยวกับการตัดสินที่ค้านสายตาของฟองซัวเลอเต็กซิเย่ในเกมที่พวกเขาแพ้ต่อทีมชาติอาร์เจนตินา2-3ร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: ปันกระชากติดเครื่องฮาซันพากินมือดีมาเอา
0: ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายในเกมที่อียิปต์แพ้อาร์เจนตินา2-3นะครับก็มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นที่ทำให้ฝั่งของอียิปต์ไม่พอใจโดยเฉพาะจังหวะที่ซิโก้ยิงประตูให้อียิปต์นำห่าง 2-0 ในนาทีที่58แต่ว่าไปโดน VAR ริบประตูคืนเนื่องจากโดนมองว่ามีการทำฟาวลิซาโดมาร์ติเนสแนวรับของอาร์เจนตินาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงในช่วงท้ายเกมที่ซาร่าถูกผู้เล่นอาร์เจนตินาสะกิดล้มลงในกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ให้ฟาวกับทางอียิปต์ก่อนที่จะโดนสวนกลับแล้วก็เสียประตูครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลอียิปต์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับฟีฟ่าเกี่ยว

0: กับการทำหน้าที่ของฟองซัวเลอเต็กซิเย่ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสโดยอ้างถึงความผิดพลาดในการตัดสินที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สอบสวนทีมผู้ตัดสินทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ตัดสิน VAR เนื่องจากว่าเป็นความผิดพลาดชัดเจนและผู้ตัดสินชุดนี้ทั้งหมดควรที่จะถูกตัดสิทธิ์จากการทำหน้าที่ฟุตบอลโลกในเกมที่เหลืออยู่ครับดานฮอสซัมฮัสซันเฮดโค้ชของอียิปต์มองว่าเกมนี้ห่างไกลจากคำว่าแฟร์เพย์ฟีฟ่าต้องการให้เมสซี่หยวนในทัวร์นาเมนต์ด้วยเหตุผลทางการตลาดขณะที่ซิโก้แนวรุกของอียิปต์เชื่อว่าฟุตบอลโลกของนี้มันได้ล็อกผลให้กับอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์โลกไปแล้วนะครับแต่ว่าทางเมสซี่ครับก็ออกมาชื่นชมสปิริตของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่เคยหยุดสู้หยุดพยายามหรือว่าถอดใจนั่นคือเหตุผลที่ทีมประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องว่ากันในเกมครับสำหรับฟุตบอลโลกวันนี้หยุดพักการแข่งขัน1วันนะครับก่อนจะกลับมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้หรือว่าเช้าวันศุกร์นะครับคู่แรกฝรั่งเศสนะครับดวลกับโมร็อกโกในเวลา 3:00 ครับส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้านทามแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวนะครับแพ้ไป3เซตรวดหลังเกมโค้ชออสชื่นชมลูกทีมที่สู้เต็มที่แล้วก็มีข่าวร้ายครับเพราะว่ากัปตันชมพู่พรพันธ์มีอาการอาหารเป็นพิษจนต้องเรียกเซร่าเอ็นโคม่าบินสมทบเตรียมชนกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับที่14ของตารางลงสนามประเดิมนัดแรกเจอศึกหนักครับก็คือสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงเกมนี้โค้ชออสส่งผู้เล่น6คนแรกนะครับประกอบด้วยแนนทัศน์ดาวทิพย์แก้วกัลยานุกนิกณัฐนิชาบีมพิมพิชยาเพียวอัชราพรและก็อมสินสศิภพรจันทวิสูตรครับโดยเซตแรกลูกเกมออกมาสนุกสูสีเลยนะครับคือสาวไทยเนี่ยใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับเข้าสู้แต้มเนี่ยเสมอกันที่15-15แต่ช่วงท้ายครับสหรัฐเน้นบอลสั้นแล้วก็การหยอดทำแต้มชนะไปก่อน21-25คราวนี้เข้าสู่เซต2ครับไทยเจอเกมบล็อกแล้วก็บอลเสิร์ฟของสหรัฐจนเล่นไม่ออกถูกรันสกอร์ทิ้งห่างนะครับก่อนแพ้ไปอีก18-25และในเซตที่3เรามีการปรับนะครับส่งเฟิร์มวริศลาศรีทาเลิศลงมาแก้เกมทำได้ดีในช่วงต้นนะครับโดยเรานำไป7-5แต่สุดท้ายครับความดุดันของสหรัฐเราต้านไม่ไหวพ่ายไป20-25ทำให้สหรัฐอเมริกาชนะไป3เซตรวดนะครับหลังจบเกมเนี่ยออมสินสศิภพรที่ทำ14คะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เซตเตอร์อย่างนุกนิกณัฐนิชาเปิดเผยว่าพอใจในฟอร์มการเล่นระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมองว่าทีมยังดีได้มากกว่านี้ครับขณะที่โค้ชออสชื่นชมหัวใจของทีมแล้วก็เผยว่าเกมนี้เล่นยากจริงๆเพราะว่าสหรัฐเสิร์ฟดีมากและก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือทีมเนี่ยเจอข่าวร้ายนะครับเพราะว่ากัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดอาการอาหารเป็นพิษทำให้นุกนิกต้องยืนระยะคนเดียวโดยจะเรียกตัวของเซร่าเอ็นโคม่ามาสมทบทีมในนัดที่จะเจอกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ครับ
1: แต่หนูคิดว่าทุกคนอ่ะสามารถไปได้อีกอะไรเงี้ยก็มันก็มีข้อผิดพลาดเนาะที่เราต้องแบบต้องแก้ไขอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวันนี้ enjoy ค่ะทุกคนแบบเล่นสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็เลยแบบบางทีมันต้องแบบเล่นไปด้วยคิดไปด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
2: า
1: ะ
2: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะอย่างลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ค่ะก็พรุ่งนี้ต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเพื่อนเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
3: คิดว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเตรียมตัวเรื่องของร่างกายของทุกคนให้ดีแล้วก็วันนี้โดยส่วนใหญ่โดยรวมแล้วถ้าไม่เจ็บป่วยอะไรก็ร่างกายอยู่ในเกมที่ดีนะครับเราคงต้องเตรียมตัวให้เต็มที่เพื่อที่เกมต่อไปถ้าเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยหนักแน่นอนนะครับแล้วเขาก็มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะเรื่องของการเสิร์ฟแล้วก็การรับเกมรับของเขาในเหนียว
0: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมสาวไทยจะลงสนามเจอกับเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นครับพรุ่งนี้9กรกฎาคมเวลา 17:20 ตามเวลาไทยสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดสาวไทยแพ้ไป4ครับแล้วก็ชนะไปเพียงแค่1ครั้งผลล่าสุดที่เจอกันก็คือศึกชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพโดยเราแพ้ไป3เซตรวดส่วนที่ชนะนัดล่าสุดก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาในปี2023เราชนะไป3-2เซตแล้วก็จบด้วยการเป็นแชมป์นะครับhandled well hence to set thompson ready unload เท่ากับว่าตอนนี้ตัวสำรองที่อยู่ที่ประเทศไทยจะเหลือเพียงแค่2คนนะครับก็คือ

0: หมูสุภาวดีกับข้าวฟ่างนิรารัตที่มีการประกาศรายชื่อไปก่อน18คนก่อนหน้านี้นะครับก็หวังว่าเราจะไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมครับคุณวรวิศาคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสุดสัปดาห์นี้พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนส่วนไทยค่ะจะเริ่มมีฝนตกแล้วก็ตกหนักมากโดยเฉพาะตั้งแต่วันศุกร์นี้นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักนะคะโดยสาเหตุหลักๆนั่นก็มาจากกลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งฝนที่ตกหนักและฝนสะสมนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยจุดเสี่ยงจะอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับชาวเรือในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ทะเลก็ยังมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะโดยที่บริเวณอันดามันตอนบนนี้คลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเราไปดูความคืบหน้าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกันนะคะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับพายุลูกนี้นะคะจะไม่เคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณประเทศไทยค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะไปเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันนะคะก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศจีนนะคะในช่วงเสาร์และก็วันอาทิตย์หรือว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยนะคะและช่วงนี้เรากลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะเห็นว่ามีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนของภาคนะคะอุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกหนักทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาค่ะสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกไม่หนักนะคะ 20% ของพื้นที่โดยมากฝนนั้นก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ที่ด้านฝั่งตะวันตกคือกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะสำหรับอุณหภูมินะคะช่วงนี้อยู่ที่ระหว่าง 24-37 องศาค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลก็มีฝน 20% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 27-37 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 30% ของพื้นที่ตกหนักที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศานะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้จะมีฝนตั้งแต่30ไปจนถึง 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 24-36 องศานะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันช่วงนี้จะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3

มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา 10:12 น.วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ilka 4และ Ilka 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 28เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ TSA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักเล่นใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักเล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวพูนพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมรสีจ่าเอกทนายนันท์ปฏิพิพิธนะจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาแรกเกอร์อักเนสฟันแวนคาร์เดนโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะสมกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและการตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยเริ่มส่งเรือใบบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์การแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมรวม240คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตซึ่งนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ด้วยในโอกาสนี้ขบวนเรือใบทั้ง68ลำจับขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปลขบวนเรือเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

0: นายประพิษในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยนอกจากนี้พระปรีชาสามารถยังเป็นที่ประจักษ์หลังทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้สำเร็จจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นทั้งนี้เขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาในการนี้เสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้รวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุก
1: เวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพราเขื่อนรัชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพระวิทยาอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531ทั้งยังเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงแก่ราษฎรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนว่าเขื่อนราชประภาแปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักร Life of the Kingdomโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอินกาโฟอินกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74คน นอกจากนี้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์

5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาจำนวน12โรงเรียนและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30คนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นเขียมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยตลอดสองข้างทางมีราษฎรจำนวนมากจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ข้างเคียงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดรวม8รูปการได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนทำให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและวัดอนงคารามประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตัวเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปโดยสวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางเช่นกันเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมในบทต่างๆเช่นบทพระธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัทธสังคหะบทสวดสหัสนัยด้วยบทสวดหลักได้แก่บทพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพาน

0: เป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมด
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าในโครงการ Princess Collection แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติวันนี้ที่อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็งซึ่งตั้งอยู่ในมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติถนนพระรามที่6แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทโอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าในโครงการ Princess Collection มอบให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ในการร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำสร้างสรรค์คอลเลคชันลิมิเต็ดอีดิชั่นประจำปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566หรือปีคริสตศักราช2023จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์ดีไซน์ทันสมัยนำเสนอในแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกโดยใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์อาทิโบสีชมพูพิงริปปอนอันเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่โรงแรมเฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ยกระดับการวางแผนการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คน
1: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานครั้งที่10ทับ2569ประชุมเตรียมความพร้อมงานโครงการหลวง57และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10ทับ2569ที่จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อติดตามความก้าวหน้าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ในการขยายปลูกพืชนอกโรงเรือนเช่นมะนุก้าฝรั่งและกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์จากนั้นประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: ิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนภารกิจในมือที่มูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านการจัดแสดงนิทรรศการการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมประชุม73คนซึ่งหน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการดำเนินงานที่ดูแลและรับผิดชอบในพื้นที่เช่นการติดตามสถานการณ์ฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำการส่งเสริมการผลิตพืชและปศุสัตว์การเฝ้าระวังศัตรูพืชและโรคพืชการดูแลคุณภาพผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในจังหวัดนครราชสีมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้ที่บ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้ครอบครัวพลทหารญาณภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ร3 2พลร3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทตวนตวนอำเภอกันตารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาโดยพลทหารนรินทร์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ร3 2พลร3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันตารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติที่ศาลาประชาคมหมู่6ตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569โอกาสนี้นายวชระฉัตรวิริยะรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคัดกรองตรวจโรคผู้สูงอายุห่างไกลโรคควบคู่กับการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับบริการรวม494คนอีกทั้งได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ
1: ์หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราช

0: านพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดปิจิตรารามวัดถ้ำชาละวันจังหวัดพิจิตรและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปฏิทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดปรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มและวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดวันนี้มีประสงค์นิกรและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีคณะครูอาจารย์บุคลากรนักเรียนรวมถึงนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
2: ้กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100

0: 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus จุฬาเรดิโอ Plus สารสันสังคมปัญญา
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
3: สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสารและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎรตามรอยพระราชบิดาโดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปริชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระหว่างเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตอย่างไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็น

0: เอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปรีชาและทรงแข็งแกร่ง
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.510:00 นรายการสโมสรคูณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

0: 13 นาฬิการายการเพลินเพลง14 นาฬิการายการสุขกันเถอะเรา15 นาฬิกา 55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16 นาฬิการายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16 นาฬิกา 30 นาทีรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17 นาฬิการายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18 นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21 นาฬิกา

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามค่ะความคืบหน้าคดีการโครงการจัดสอบบรรจุแข่งขันเพื่อเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในมือของปปช.วันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวมีรายงานนะคะรัฐมนตรียุติธรรมยอมรับว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมที่โอนไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานใหญ่เมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับเป็นการเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะครับเป็นการเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสของคนไทยมีหลายประเทศเข้าร่วมและมีผู้ประกอบการมากมายทีเดียวครับงานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับจนกระทั่งถึงวันที่10วันพรุ่งนี้นะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรุงเทพมหานครตอนนี้ขยับขึ้นท็อป10เมืองเศรษฐีใช้ชีวิตแพงที่สุดสิงคโปร์ยังครองแชมป์อยู่นะครับแต่ไทยก็ขยับขึ้นติด1ใน10ถึงแม้ว่าจะติดลำดับที่10ก็ตามทางด้านต่างประเทศมีเรื่องราวที่อิหร่านกู่ที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจก็ยังมีนะครับรวมทั้งมีงานวิจัยแล้วก็ข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกนี้ด้วยครับ
4: ค่ะเมื่อวานนี้มีการยื่นแถลงการต่อประธานคณะกรรมการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ

0: กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรนะคะวันนี้ประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวค่ะนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยจะมาคุยกับเราถึงการขับเคลื่อนแถลงการเกี่ยวกับการเรียกร้องให้มีการดูแลกำกับการใช้สื่อของเด็กตามช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียตามรายงานของหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังมีความพยายามที่หลายส่วนนะคะที่เป็นกฎหมายบ้างเป็นแนวปฏิบัติบ้างให้กำกับอายุในการใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์และการใช้หน้าจอของเด็กในวัยต่างๆติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ9กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 9กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2524ครับหมู่เกาะสุรินทร์ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่29ของประเทศไทยครับนับเป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกในอดีตหมู่เกาะแห่งนี้เคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมและเคยถูกเสนอให้เป็นค่ายยวนอพยพครับแต่เนื่องจากธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากกรมป่าไม้จึงพยายามเสนอให้เป็นอุทยานแห่งชาติจนประสบความสำเร็จในที่สุดครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในทะเลฝั่งอันดามันที่ตำบลพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงามีพื้นที่135ตารางกิโลเมตรครับร้อยละ76ของพื้นที่เป็นทะเลส่วนที่เหลือเป็นแผ่นดินประกอบด้วยเกาะ5เกาะก็มีเกาะสุรินทร์เหนือสุรินทร์ใต้ตอรินลาหรือเกาะราบปาจุมบาหรือเกาะมังกรและเกาะสต็อกหรือเกาะไฟแวบนะครับในบริเวณนี้ยังมีกองหินโผล่พ้นน้ำอีกโผล่พ้นน้ำอีก2แห่งก็ได้แก่หินแพและหินกองและกองหินปริ่มน้ำริเชลิวนะครับซึ่งเป็นจุดดำน้ำสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
0: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของปปช.กันบ้างนะคะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะในฐานะที่เป็นโฆษกของสำนักงานคณะกรรมการปปช.นี่แหละค่ะก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าตามที่สำนักงานปปช.ได้เคยแจ้งความคืบหน้าที่มีการดำเนินการตรวจสอบการหาข้อเท็จจริงโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่มีการว่าจ้างเข้ามานะคะโดยมีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยให้สอบได้นะคะเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านก็เป็นโครงการที่ผู้คนได้ติดตามอย่างกว้างขวางนะคะตอนนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาเพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษนะคะให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งล่าสุดนั้นมีข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะที่ปปช.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนะคะกลุ่มผู้ถูกกล่าวหานี้นะคะได้ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องโดยมีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อให้ช่วยเหลือให้สอบผ่านนะคะมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นจึงส่งเรื่องนี้ให้แก่คณะกรรมการปปช.ค่ะเพื่อไต่สวนและดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญผู้คนให้ความสนใจกว้างขวางมีผลกระทบกว้างขวางแล้วก็มีลักษณะเป็นคดีที่มีผู้คนติดตามเป็นคดีพิเศษตามแนวทางในการพิจารณาของปปช.ด้วยเพราะฉะนั้นจึงส่งให้ปปช.พิจารณาค่ะจากการพิจารณาของคณะกรรมการปปช.ได้เห็นว่ามีมติให้ดำเนินคดีในการไต่สวนข้อเท็จจริงโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยมีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51นะคะ เพื่อดำเนินการต่อไปนี่คือสิ่งที่ปปช.รับลูกจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนตั้งแต่มาตรวจสอบที่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจากการให้เบาะแสของประชาชนและมีเจ้าหน้าที่ปปช.มาเดินด้อมด้อมมองมองรอบบ้านนี้3วันก็พบว่าช่วงกลางวันเงียบกริบนะคะนี่คือข้อมูลที่เราตรวจสอบจากผู้บริหารของปปช.นะคะกลางวันเงียบกริบตอนเย็นก็มีพนักงานราชการแต่งชุดข้าราชการมาหลายคนมากหน้าหลายตาเดินเข้าเดินออกในช่วงเย็นนะคะตอนกลางวันเงียบแล้วก็มีคนพบเห็นนายพอพานที่เป็นผู้อำนวยการสำนักอยู่เพชรบูรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่าเป็นผู้เก็บข้อมูลดังกล่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปช.ก็ยึดคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบอุปกรณ์ประกอบ18เครื่องด้วยกันพร้อมกับมีการเรียกไต่สวนเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ปปช.นะคะเพราะปปช.ใช้วิธีการไต่สวนคือหาข้อมูลข้อเท็จจริงจนครบถ้วนโดยยังไม่ได้กล่าวหาหรือจับกลุ่มหรือกักขังเอาไว้จึงไม่ต้องมีการประกันตัวนะคะเป็นวิธีการที่ปปช.มั่นใจว่านี่คือวิธีการที่จะได้รับความร่วมมือมากที่สุดและได้ข้อมูลมากที่สุดเพราะถ้ามีการกล่าวหาและออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหาก็อาจจะไม่ให้ข้อมูลใดๆเลยแล้วขอให้การในชั้นศาลแต่วิธีการไต่สวนปปช.นั้นนะคะปปช.แจ้งเราว่าเป็นวิธีการที่จะได้รับความร่วมมือนะคะและบางส่วนก็ได้กันไว้เป็นพยานด้วยทำให้ได้ข้อมูลมากมายเพียงพอนะคะเอาละค่ะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเป็นเรื่องในสภาครับที่รัฐสภาเมื่อวานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทําหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหลังจากที่วุฒิสภาส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขกลับมาให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาพุทธศักราช2562ข้อ137ครับโดยวุฒิสภามีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมจากในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้นิรโทษกรรมความผิดมาตรา112แก่เด็กและหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีครับภายหลังจากที่เปิดให้สมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาด้วยคะแนน306ต่อ141งดออกเสียง2ครับจากนั้นประธานก็สั่งปิดประชุมในเวลา 17:51 นาทีครับ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานสำคัญที่มีความน่าสนใจมีข้อมูลอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบ International Healthcare Week โดยมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับซึ่งนายกบอกว่าปัจจุบันสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องการรักษาโรคแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนของโลกไทยเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนและการสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์เทคโนโลยีชีวภาพบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเวลเนสเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกและเป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพของภูมิภาคได้ด้วยนะครับซึ่งไทยก็มีจุดแข็งจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อประสานกับเทคโนโลยีและความร่วมมือจากนานาประเทศจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์และคนรุ่นใหม่พร้อมกับสร้างงานและรายได้ให้กับประเทศในระยะยาวได้ด้วยซึ่งงาน International Healthcare Week 2026 นะครับจะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิจัยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพจากทั่วโลกขยายความร่วมมือด้าน การวิจัยการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมก็จะช่วยผลักดันประเทศ

0: ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศในฐานะหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสร้างงานสร้างเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตได้ด้วยนะครับสำหรับประชาชน Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะครับจัดขึ้นระหว่าง 8-10 กรกฎาคมครับที่ฮอลล์8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดเข้าชมฟรีครับภายในงานก็มีผู้ประกอบการด้านการแพทย์สุขภาพ Wellness และความงามกว่า200รายนำเสนอเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรวมถึงกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยนะครับมีเวทีเสวนาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญและกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างยั่งยืนด้วยครับ
1: ค่ะมีรายงานความเคลื่อนไหวในกระทรวงยุติธรรมเรื่องปลัดที่ถูกโยกไปลาออกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าคุณพงษ์สวาทนางพงษ์สวาทนีละโยธินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติโอนจากตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการอนุมัติค่ะโดยสาเหตุของการลาออกคาดว่ามาจากคำสั่งย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะขณะที่คุณพงษ์สวาทเองก็ยังเหลืออายุราชการอยู่อีก1ปีนะคะเหลืออีก1ปีก็มีการโยกกันมาจากปลัดกระทรวงมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายอมรับนะคะว่าได้รับหนังสือลาออกจากคุณพงษ์สวาทเรียบร้อยแล้วนะคะโดยระบุสาเหตุหรือเหตุผลว่าเป็นเรื่องภารกิจส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ลาออกแต่ยังไม่ได้เซ็นอนุมัตินะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสามารถอนุมัติได้หรือไม่เพราะปลัดมีชื่อถูกยื่นแก่ปปช.ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคุณพงษ์สวัสดิ์มีชื่อถูกยื่นไต่สวนดำเนินคดีกับปปช.นะคะกรณีดังกล่าวก็เลยต้องรอดูว่าจะเซ็นอนุมัติได้หรือไม่นะคะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องของ BOI กับการลงทุนที่มีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
0: คุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ครับมีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOIที่มีดร.เอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานครับมีการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครับครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ data hosting แล้วก็พลังงานหมุนเวียนครับซึ่งก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างงานที่มีคุณค่าและเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ด้วยนะครับก็มีบริษัทที่ลงทุนก็มีบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดผู้นำอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากสวิตเซอร์แลนด์ครับลงทุนผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปกาแฟผงปรุงรสอันนี้ก็ลงทุนไป 22,935 ล้านบาทครับตั้งอยู่ที่สมุทรปราการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน2โครงการมูลค่าลงทุนรวม 14,326 ล้านบาทขยายกิจการขนส่งทางอากาศโดยการเช่าเครื่องบินโดยสาร8ลำรองรับการให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศครับบริษัท Data Section ประเทศไทยจำกัดในเครือของ Data Section Incorporated ผู้นำด้านศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI ของญี่ปุ่นก็ลงทุนในกิจการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็น Data Hosting ครับมูลค่า 7,831 ล้านบาทก็จะมีการติดตั้ง GPU server สมรรถนะสูงที่ปทุมธานีและกรุงเทพมหานครด้วยนะครับส่วนดูซาน Electro Materials Thailand จำกัด ในเครือ

0: ของดูซานคอร์ปอเรชั่นนะครับก็มีการลงทุนไปที่ 6,000 ล้านบาทอันนี้ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการบริษัทไต้หวันยูเนี่ยนเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับ PCB ที่ใช้ใน AI server อันนี้ลงทุนไป 6,300 ล้านบาทตั้งอยู่ที่ชลบุรีนะครับบริษัท Fulltech Fiber Glass Thailand จำกัดผู้ผลิตผ้าใยแก้วอันนี้ลงทุนไปที่ 3,310 ล้านบาทตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับบริษัทลมรักกรีนเอเนอร์จีจำกัดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม2โครงการครับกำลังผลิตรวม120เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุนรวม 5,618 ล้านบาทตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบในการปรับองค์ประกอบและขยายอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนเป็นคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Center ครับก็มีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะครับก็เป็นประธาน BOI และก็สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพ.เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมนะครับเป็นการกลั่นกรองโครงการ Data Center ก็มีพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิติครับพร้อมที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนซึ่งมีการประชุมไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการกำหนดกรอบการดำเนินการเร่งด่วน7ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับ Data Center เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟเป็นการเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสมการกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับแผนประเทศนะครับการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดผ่านกลไก Direct PPA การจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าการศึกษารูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงแก่ Data Center รายใหญ่การเร่งลงทุนโครงการโครงข่ายไฟฟ้านะครับและการจัดทำ Power and Water Mapเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปด้วยนะครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆในการเตรียมความพร้อมปัจจัยรองรับในการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักบางจุดและน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้านะคะมีการไปตรวจสอบโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการมีคุณดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมีคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ต่างก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่เป็นอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่เป็นช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะชื่อสายนี้แต่เป็นส่วนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่มีการไปตรวจสอบในช่วงค่ำวันนี้ค่ะทั้ง3คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วก็พบว่าเป็นช่วงสัญญาที่4นะคะดูแลโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะคะที่เมื่อลงพื้นที่ก็จะมีผู้บริหารของรฟม.ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะคุณกาดพจนซึ่งเป็นผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะแล้วก็มีผู้บริหารประธานและกรรมการบริหารของยูนิคลงพื้นที่ด้วยนะคะเพราะได้รับข้อมูลแจ้งมาช่วงค่ำแล้วพอช่วงเวลาถัดมานายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปลงพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อคืนที่ลงพื้นที่กันก็ห้าทุ่มแล้วนะคะห้าทุ่มแล้วที่คุณพิพัฒน์ลงและหลังจากนั้นนายกก็เดินทางไปสมทบไปตรวจสอบด้วยความห่วงใยนะคะแล้วก็ได้เน้นย้ำว่าให้ดูแลตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยเพื่อไม่ให้กระทบโครงสร้างอุโมงค์กระทบความปลอดภัยและกระทบแผนการก่อสร้างแล้วก็สามารถป้องกันปัญหาได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่กระทบกับการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะน้ำที่รั่วเข้ามาจัดการได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำว่าให้รายงานกระทรวงคมนาคมเป็นระยะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดปัญหาทั้งต่ออุโมงค์ทั้งต่อประชาชนและต่อแผนการก่อสร้างนะคะไปต่อที่เรื่องกรุงเทพขยับขึ้นติด1ใน10ประเทศกรุงเทพหรือเมืองนะคะเมืองเศรษฐกิจที่ใช้ชีวิตราคาแพงมีข้อมูลอย่างไรคะ
0: จูเลียสแบร์นะครับบริษัทจัดการความมั่งคั่งของสวิตเซอร์แลนด์เผยแพร่รายงานความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์ทั่วโลกนะครับเป็นเรียกว่าเป็น Global Wealth and Lifestyle Report ประจำปี 2568

0: 19ผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครขึ้นแท่นท็อป10เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงนะครับโดยขยับขึ้นจากอันดับที่11ในการจัดอันดับครั้งก่อนมาอยู่ที่อันดับ10ในการจัดอันดับปีนี้ครับรายงานนี้ติดตามราคาสินค้าและบริการระดับหรูรวม20รายการไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยรถยนต์นาฬิกาเครื่องประดับไปจนถึงการกินการรับประทานอาหารระดับFine Dining ในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ25แห่งทั่วโลกครับการที่กรุงเทพเข้าสู่10อันดับแรกตอกย้ำสถานะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในฐานะมหาอำนาจหลักที่มีความมั่งคั่งในระดับโลกโดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครองตำแหน่งถึงครึ่งหนึ่งของ10อันดับเมืองที่แพงที่สุดในโลกนำโดยสิงคโปร์ครับที่ยังคงรั้งตำแหน่งเมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลกสำหรับการใช้ชีวิตระดับพรีเมียมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นติดต่อกันมาเป็นที่ปีที่4ครับขณะที่ฮ่องกงอันดับ4เซี่ยงไฮ้อันดับซิดนีย์อันดับ8และกรุงเทพมหานครอันดับ10ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งด้านความหรูหราของภูมิภาคนี้ครับเมื่อแยกตามประเภทสินค้าและบริการกรุงเทพเนี่ยติดอันดับ1เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกในหมวดสูตรหรือหมวดสูตรสำหรับบุรุษรองเท้าสำหรับสตรีและค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBAนอกจากนี้กรุงเทพยังติดอันดับเมืองที่ราคารถยนต์หรูแพงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกครับโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้นครับส่วนสินค้ากลุ่มอื่นๆที่มีต้นทุนสูงไม่แพ้กันในกรุงเทพก็ได้แก่แชมเปญอันดับ4ของโลกครับค่าเล่าเรียนโรงเรียนเอกชนอันดับ6รวมไปถึงนาฬิกาหรูและกระเป๋าแบรนด์เนมอันดับ7นะครับก็มี10อันดับก็จะมี1สิงคโปร์ครับ2ซูริกสวิตเซอร์แลนด์3โมนาโก4ฮ่องกงครับ5ลอนดอนอังกฤษ6เซี่ยงไฮ้จีน7ปารีสฝรั่งเศส8ซิดนีย์ออสเตรเลีย9มิลานอิตาลี10กรุงเทพมหานครประเทศไทยครับ
1: ค่ะขณะที่ประเทศกำลังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางแต่ว่าค่าเล่าเรียนโรงเรียนเอกชนสูงติดอันดับ6ของโลก จะเอาเงินที่ไหนจ่ายนะ เอาละค่ะก็ จ่ายได้กระจุกนะคะจนกระจายไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,576.25 จุดนะคะร่วงลงไป 27.88 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.69 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,100 บาทขายออกบาทละ 64,300 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,823 บาท4สตางค์และขายออกบาทละ 65,100 บาทเมื่อวานปรับตัวครั้งสุดท้าย 17 นาฬิกาเศษครั้งที่ 23ปรับตัวลดลง 50 บาทนะคะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่กำลังเข้มข้นขึ้นอีกแล้วค่ะมีรายงานอย่างไรบ้างคะ
0: สำนักข่าวเพรสทีวีของอิหร่านรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุสและจะโจมตีเป้าหมายเป็นจำนวน2เท่าหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่นะครับซึ่งนอกจากนี้รายงานระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีอีกครั้งตั้งแต่คืนวันอังคารต่อเนื่องถึงวันพุธครับซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดระดับใหม่ในภูมิภาคเมื่อวันอังคารสำนักข่าวฟาร์ซซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำซึ่งพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสผ่านเส้นทางที่โอมานจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐหลังจากที่เรือทั้ง2ลำไม่ปฏิบัติตามคำเตือนสื่อหลายแห่งระบุว่าเรือทั้ง2ลำได้แก่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว LNG และกาตาร์และเรือของกาตาร์ครับและเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ชักธงซาอุดิอาระเบียโดยบริษัทเจ้าของเรือทั้ง2ลำยืนยันในเวลาต่อมาว่าลูกเรือทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นสหรัฐก็ได้มีการทำการตอบโต้การโจมตีเรือทั้ง2ลำโดยได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านจำนวน80แห่งครับซึ่งมีรายงานว่าทำให้ทหารอิหร่านเสียชีวิต8นายขณะที่ต่อมากองกำลัง IRGC ได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐอาจทำการโจมตีอิหร่านอีกครั้งในคืนนี้นะครับและคืนนี้ก็จะมีการโจมตีอย่างหนักมากๆและมีความเป็นไปได้ว่าจะโจมตีอย่างหนักอีกครั้งในคืนนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นทรัมป์ก็ย้ำอีกครั้งว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ครับ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการ

0: การที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าจะมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในวันนี้นะครับซึ่งก็ทำบอกผู้สื่อข่าวว่าอย่าให้ผมถามอะไรเพราะผมจะถามคำถามนั้นกับเขานะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์พูดกับผู้สื่อข่าวนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับปูตินยังคงดีมากการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งก่อนระหว่างปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมโดยสหรัฐเป็นฝ่ายเรียกร้องการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งใช้เวลานาน1ชั่วโมง25นาทียูริอุชาคอฟผู้ช่วยประธานาธิบดีปูตินบอกว่าการสนทนานั้นไม่ได้เป็นเพียงการสนทนาตามพิธีการเท่านั้นแต่เป็นการพูดคุยในเชิงสาระมีลักษณะเป็นทางการในเชิงธุรกิจและมีการสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับมีงานวิจัยนะครับที่พูดถึงเรื่องน้ำขวดกับน้ำต้มเดือดนะครับกับผลการวิจัยครับซึ่งกลไกความปลอดภัยของแหล่งน้ำดื่มสำหรับครอบครัวก็ถูกตั้งคำถามมากมายนะครับในขณะที่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรงานวิจัยชิ้นสำคัญตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ PNAS นะครับเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลใจว่าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกขนาด1ลิตรมีอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กมากที่เรียกว่าพลาสติกนาโนนะครับซ่อนอยู่เฉลี่ยสูงถึง 100,000 ถึง 250,000 ชิ้นครับพลาสติกนาโนเนี่ยเป็นความอันตรายมากกว่าไมโครพลาสติกทั่วไปอย่างมหาศาลเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนซึ่งเล็กพอที่จะเดินทางทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์ได้สารปนเปื้อนเหล่านี้ครับสามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดลามไปสะสมในอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจสมองปอดและที่น่ากลัวที่สุดคือสามารถส่งผ่านรกไปสะสมในตัวทารกในครรภ์ได้ด้วยแม้ว่าผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายจะยังคงอยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องแต่นักวิทยาศาสตร์เน้นย้ำว่าการรับพลาสติกจิ๋วเข้าสู่ร่างกายทุกวันย่อมส่งผลเสียต่อระบบสรีระวิทยาในระยะยาวแน่นอนครับส่วนผู้ที่ซื้อน้ำดื่มในขวดพลาสติกนะครับกับการต้มน้ำดื่มเองเนี่ยครับผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์กวางโจวและมหาวิทยาลัยจีหนานนะครับก็ให้คำตอบที่ชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าการต้มน้ำให้เดือดคือวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการกำจัดไมโครพลาสติกออกจากน้ำดื่มนะครับผลการทดลองทางห้องปฏิบัติการระบุว่าเมื่อน้ำได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสประสิทธิภาพในการแยกและกำจัดอนุภาคไมโครพลาสติกจะสูงถึง 84% กลไกทางเคมีคืออนุภาคพลาสติกขนาดเล็กจะไม่หายไปในอากาศแต่จะถูกจับและห่อหุ้มเอาไว้ในคราบสารรวมตัวของหินปูนธรรมชาติหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่ก่อตัวขึ้นเมื่อน้ำเดือดดังนั้นเมื่อต้มน้ำเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจนตกตะกอนพลาสติกนาโนเหล่านั้นก็จะตกอยู่ในภาชนะทำให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยอย่างแท้จริงด้วยนะครับจากการเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกที่ร่างกายมนุษย์จะได้รับระหว่างการดื่มน้ำต้มเดือดกับน้ำประปาที่ยังไม่ผ่านกระบวนการความร้อนทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ดื่มน้ำต้มเดือดเป็นประจำจะดูดซึมและสะสมสารไมโครพลาสติกเข้าร่างกายน้อยกว่าผู้ที่ดื่มน้ำปกติถึง 2-5 เท่าซึ่งการต้มน้ำนอกจากจะช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียไวรัสและพยาธิที่เป็นอันตรายแล้วในปัจจุบันตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ยุคใหม่การต้มน้ำยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันธรรมชาติที่ช่วยลดการนำพลาสติกนาโนเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารจากการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีด้วยนะครับก็เลยมีคำแนะนำว่าต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาต้มน้ำดื่มนะครับปล่อยให้ตกตะกอนก่อนนะครับเอาน้ำเอาตรงข้างบนนะครับตรงตะกอนไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็ลดการใช้พลาสติกส่วนบุคคลเช่นเวลาเขาเดินทางออกนอกบ้านต้องพกพาน้ำดื่มอาจจะใช้เบือกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วหรือขวดสแตนเลสเก็บอุณหภูมิส่วนตัวก็ได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อนะคะวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมลักษณะยังคล้ายๆเมื่อวานอยู่นะครับฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานก็อยู่ที่ประมาณ 40-60% นะครับแต่ว่าอย่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ส่วนใหญ่อยู่ที่30-40% เท่านั้นเองนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับฤดูฝนโดยทั่วไปนะครับแต่ก็น้อยอยู่แค่2วันนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นจะเป็นยังไงคะ
2: ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีหนักถึงหนักมากทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับทะเลกับภาคตะวันออกนะครับ
1: อ๋อหมายความว่า2วันนั้นก็คือสุดสัปดาห์

0: นี้ถูกไหมคะ
1: ก็วันนี้วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่ดูค่อนข้างน้อยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยนะครับ
0: ได้ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: วันนี้ให้ฝน 30% อาจจะมาช่วงบ่ายๆถึงหัวค่ำนะครับก็จะต้องระมัดระวังไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะและในช่วงนี้ก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วช่วงสุดสัปดาห์ด้วยที่จะมีฝนบางช่วงแล้วส่วนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานได้อานิสงส์อะไรบ้างไหมคะช่วงสุดสัปดาห์
1: มันก็เยอะอยู่ต่อเนื่องนะครับมันก็อานิสงส์ถ้าอานิสงส์มันก็ทรงๆนะครับมันก็คือยังเยอะอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างพวกที่ลงมาเนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกมันก็เรียกว่าช่วงนี้อานิสงส์มันน้อยฝนมันก็เลยค่อนไปทางน้อยนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ดิฉันมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะที่ตอบถูกและโชคดีด้วยนะคะคำตอบคือกล้ามเนื้อหน้าอกถ้าแข็งแรงทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจะทำให้ลดโอกาสความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดตามงานวิจัยที่ได้รายงานไปเมื่อวานนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครค่ะนั่นคือคุณวิไลกิจกนกสอนนะคะคุณวิไลบอกว่าผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็ได้เสนอข่าวได้อย่างกระชับและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขอบคุณมากค่ะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะพรุ่งนี้มีคำถามรออยู่ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: สำหรับฟุตบอลโลกก็หยุดวันหนึ่งนะครับมีสถิติที่น่าสนใจของข้อมูลใบเหลืองจากการทำฟาวล์ของทีมสุดท้าย8ทีมฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่คือสะท้อนสไตล์การเล่นของแต่ละทีมด้วยนะครับ8ทีมใบเหลืองคืออังกฤษเนี่ย1ใบเหลืองต่อการทำฟาวล์7ครั้งครับโมร็อกโก1ต่อ 9.8 เบลเยียม1ต่อ10นะครับสวิตเซอร์แลนด์1ต่อการทำฟาวล์ 11.5 ฟาวล์นะครับฝรั่งเศสเนี่ย1ใบเหลืองต่อการทำฟาวล์ 12.2 ฟาวล์นอร์เวย์1ใบเหลืองต่อการทำฟาวล์ 13.6 ฟาวล์สเปน1ใบเหลืองต่อ 17.5 และอาร์เจนตินาครับ1ใบเหลืองต่อการทำฟาวล์ 22 ครั้งนะครับอังกฤษคือทีมที่เสียใบเหลืองง่ายที่สุดในกลุ่ม8ทีมสุดท้ายจากสถิติพบว่าอังกฤษสิงโตคำรามได้รับใบเหลืองทุกๆการทำฟาวล์เพียง7ครั้งซึ่งสะท้อนว่าการเข้าประทะของพวกเขาเนี่ยมักเกิดในจังหวะเสี่ยงเช่นการหยุดเกมสวนกลับหรือการตัดเกมกลางสนามนะครับขณะที่อาร์เจนตินาอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนครับทำฟาวล์ถึง22ครั้งต่อการโดนใบเหลือง1ใบถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในกลุ่มแสดงให้เห็นว่าพวกเขาควบคุมจังหวะการเข้าประทะได้ดีหรือเลือกใช้วิธีหยุดเกมที่ไม่เสี่ยงต่อการถูกลงโทษครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียชั่วคราวครับเป็นการเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาแข่งขันในนามทีมชาติได้ในโอลิมปิกเกมส์2028ที่ลอสแอนเจลิสนะครับหากผ่านเกณฑ์ตรวจสารกระตุ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงต้านจากชาติตะวันตกที่มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้วลาดิเมียร์ปูตินครับมีข่าวเกี่ยวกับวงการกอล์ฟครับเปิดฉากเมเจอร์ที่4ของปีโรจิโนอัธยาธิติกุลมือ2ของโลกนำทัพนักกอล์ฟสาวไทยรวม8คนครับดวลวงสวิงสถานฝรั่งเศสในศึกอามุนดีเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับหวังว่าจะแก้มือคว้าแชมป์หลังปีที่แล้วพ่ายเพลย์ออฟอย่างน่าเสียดายท่ามกลางยอดโปรแห่งในการที่จะร่วมชิงชัยครับข้างครับ9-12กรกฎาคมนี้นะครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกาไป0-3เซตในเกมแรกของสนาม3ศึกวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2026ครับ BNL 2026ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปจะพบกับญี่ปุ่นวันนี้ครับ9กรกฎาคมครับ
0: ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์กับเรื่องราวข่าวคราววันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนการกำกับช่วงอายุหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกุมารแพทย์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยจะมาคุยกับเราเรื่องนี้จากการยื่นแถลงการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนานคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
5: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
6: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
5: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
7: พาไปดูเป็นการ
5: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
6: เป็นคนที่รักเธอ
4: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนและมาตรการสำคัญที่เราเห็นประเทศหลายประเทศทีเดียวค่ะโดยเฉพาะประเทศในฝั่งของยุโรปนะคะแล้วก็มีเอเชียหลายประเทศที่ขยับตัวรวมถึงออสเตรเลียอย่างทวีปออสเตรเลียอย่างประเทศออสเตรเลียด้วยเนี่ยนะคะที่มีมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึงการกำกับดูแลในสถานศึกษาและในความดูแลของผู้ปกครองหรือครอบครัวซึ่งบางประเทศก็ไปถึงตรงนั้นเช่นสิงคโปร์นะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอโอชิตสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับท่านดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องสื่อเพื่อเด็กซึ่งจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสังคมเราเห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็จริงๆประเทศไทยเนี่ยมีวันเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยในวันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมีวันพาสเวิร์ดโลกช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและมีวันยุติการระรานทางไซเบอร์หรือ Stop Cyberbullying ในวันศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนของทุกปีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อสร้างความรู้เท่าทันดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อข้อมูลข้อสนเทศและ Digital Literacy หรือ MIDL แบบเนี้ยมายาวนานนะคะแต่มาวันนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของนานาประเทศนะคะที่มีทั้งประเทศพัฒนาแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะคะแล้วก็เลยมีคำถามมาถึงประเทศไทยและล่าสุดนะคะดร.แทนคุณจิตอิสระ ซึ่งอยู่ในภาคประชาสังคมรวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีทั้งนักวิชาการภาคประชาสังคมและกุมารแพทย์ไปร่วมแถลงการยื่นหนังสือนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเวลาในการ

0: การใช้หน้าจอกำกับอายุแล้วก็ดูแลความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ค่ะยื่นต่อท่านประธานกรรมาธิการคุณหมอโอชิตเมื่อวานนี้คุณหมอมีความเห็นอย่างไรต่อการเข้าไปยื่นแถลงการต่อหน้าสื่อมวลชนที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ในลำดับแรกนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับที่เห็นความสำคัญต่อปัญหาการใช้หน้าจอกับเด็กๆนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านคิดว่าในภาคส่วนของทางการเมืองนะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมก็เป็นตัวแทนของกรรมาธิการนะครับในการเข้ารับหนังสือเพื่อที่จะนำเข้าสู่กรรมาธิการเพื่อให้ทางกรรมาธิการได้มีโอกาสพูดคุยถึงประเด็นปัญหานี้แล้วพยายามหาแนวทางที่จะเป็นข้อเสนอแนะให้กับภาครัฐบาลหรือว่าแม้แต่ทางกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เข้ามามีส่วนในการช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นนอกจากที่จะเป็นสื่อของประชาชนในการทำอย่างเดียวครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงน่าจะเป็นสัญญาณที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะในการที่จะชวนให้ภาคการเมืองเห็นความสำคัญจริงๆภาคการเมืองเมื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้กับภาคการเมืองอย่างส.ส.อย่างประธานกรรมาธิการเด็กในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความหมายแค่ไหนคะคุณหมอคะ
1: ผมต้องเรียนนะครับว่าในกรณีที่มีการขับเคลื่อนปัญหาเข้าสู่ภาคการเมืองโดยเข้าสู่กรรมาธิการนะครับอย่างน้อยเนี่ยในชั้นกรรมาธิการสมมุติถ้ามีการพูดกันจริงแล้วก็มีการเชิญหน่วยงานนะครับคนที่จะได้ข้อมูลลำดับแรกก็คือกรรมาธิการซึ่งในกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเรียกง่ายว่าส.ส.อยู่แล้วนะครับซึ่งส.ส.เหล่านี้เขามีพื้นที่ของเขาในการลงพื้นที่ของเขาอยู่แล้วอย่างน้อยเขาก็จะทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้หน้าจอหรือว่าแนวทางในการช่วยส่งเสริมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้หน้าจอนะครับโดยไปพูดจากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเองนะครับให้ผมยังเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับยังมีความผูกพันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ประชาชนได้รับเสียงหรือได้รับฟังข้อเสนอแนะจากดีๆจากส่วนของภาคราชการที่มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการนะครับเขาจะรับฟังแล้วเขาก็จะสามารถเบื้องต้นเริ่มนำไปปฏิบัติด้วยตัวเองก่อนจากจุดเล็กๆของสังคมก็คือครอบครัวครับ
0: ค่ะนี่คืออย่างแรกที่เราคาดหวังได้จากการไปสื่อสารกับกรรมาธิการถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วจริงๆกรรมาธิการก็มีรูปแบบอย่างเป็นระบบที่จะนำข้อเสนอหรือแถลงการที่เรียกร้องเป็นข้อๆจากภาคประชาชนเนี่ยไปดำเนินการต่อเพื่อให้มีชุดข้อมูลหรือมาตรการที่เป็นระบบมากขึ้นเนื่องจากว่าเราก็คงต้องทำคู่ขนานกันไปถูกไหมคะดิฉันขออนุญาตฟังความเห็นท่านประธานนิดนึงว่าในแง่ว่านอกจากกรรมาธิการหรือส.ส.ไปลงพื้นที่พูดคุยแล้วเนี่ยการทำให้มันเป็นข้อเสนออย่างเป็นระบบและมีการบังคับใช้อย่างเป็นที่ยอมรับถึงแม้ไม่เห็นด้วยฟังแล้วไม่เห็นด้วยแต่ไม่ทำแล้วไปสร้างปัญหาเราก็จะต้องบังคับใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแนวทางจากกรรมาธิการมีช่องทางที่เป็นไปได้อย่างไรบ้างคะ
1: คือปกติเวลาสมมติว่าถ้าปัญหาถูกนำเข้าสู่กรรมาธิการนะครับกรรมาธิการมีการพูดคุยกันลำดับแรกเลยก็คือจะต้องเชิญหน่วยงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการลำดับหนึ่งนะครับเข้ามาให้ข้อมูลหรือแม้แต่กระทั่งชมรมหรือสมาคมที่มีข้อมูลทางด้านนี้เยอะๆนะครับก็เชิญเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเช่นถ้าในประเด็นนี้นะครับผมก็เบื้องต้นนะครับก็จะนำเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการในวันนี้นะครับว
0: ัน
1: นี้จะมีการประชุมเบื้องต้นนะครับผมจะนำข้อเสนอข้อร้องเรียนจากทางชมรมจากท่านที่ท่านดร.ธีรรัตน์มาพร้อมกับท่านแทนคุณนะครับชมรมหรือสมาคมเนี่ยเข้ามาเสนอแนะเรื่องการใช้หน้าจอการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนเนี่ยครับว่ามีสมาคมเข้ามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการเนี่ยจะ ลำดับถัดไปก็คือจะเชิญหน่วยงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องเช่น

0: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมโดยอาจจะเป็นกรมกิจการเด็กใช่ไหมครับเข้ามาให้ข้อมูลว่าณวันนี้ทางหน่วยงานต่างๆมีข้อมูลอย่างไรนะครับถ้าหากเขามีข้อมูลแล้วเขามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทางกรรมาการทุกท่านนะครับก็จะรับฟังแล้วก็จะเริ่มคุยกันแล้วก็เสนอแนะโดยข้อเสนอแนะที่ออกจากชั้นกรรมาการนะครับเราสามารถเสนอแนะผ่านไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอาจจะทำเป็นข้อเสนอแนะตรงไปที่กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเสนอแนะไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอไปที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแนะไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะครับหรือแม้แต่ในขณะที่เรากำลังทำข้อเสนอแนะเนี่ยหากเราเห็นว่าภาคประชาสังคมหรือว่าสมาคมต่างๆหรือแม้แต่ด้านที่ในกุมารแพทย์มีข้อเสนอแนะที่สำคัญมากๆและมีหลักฐานทางวิชาการมากๆในการทำงานนะครับเราสามารถนำข้อเสนอจากหน่วยงานนั้นถ้าเราทางกรรมการคิดว่ามีความสำคัญจริงๆนะครับสามารถบรรจุข้อเสนอแนะของหน่วยงานนั้นร่วมไปกับข้อเสนอแนะของกรรมการส่งไปที่หน่วยงานเช่นกระทรวงต่างๆที่ผมกล่าวมานี้เพื่อ implement ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างน้อยพอหลังจากเรามีข้อเสนอแนะแล้วนะครับเราสามารถนำข้อเสนอแนะเนี้ยสื่อสารกับภาคประชาชนโดยตรงโดยผ่านสื่อของรัฐสภาเลยก็ได้ครับ
1: ค่ะเมื่อเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปเมื่อวันเป็นข่าวนะคะดิฉันก็เห็นกระแสตอบรับจากหลายส่วนทั้งเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกอยู่ร่วมร้อยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงกองทุนอย่างเช่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ซึ่งให้ทุนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมา10-20 ปีแล้วนะคะมีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีกองทุนของกทปสของกสทชแล้วก็มีภาคเอกชนที่ประกอบเป็นผู้ประกอบการเครือข่ายของโทรคมนาคมเหล่านี้ก็อยู่ในภาคีเหล่านี้ซึ่งทำงานร่วมกันมายาวนานนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทำงานด้านนี้เพราะว่ามันมีภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังเคยมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนจนเป็นมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2564ทั้งเรื่องการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันพนันออนไลน์ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงการลดหน้าจอก่อน2ขวบในเด็กปฐมวัยสิ่งเหล่านี้เคยเป็นมติคณะรัฐมนตรีมาทั้งหมดแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆซึ่งมีหลากหลายมากและทำงานมาหลายปีมากให้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะท่านคุณหมอขา
0: คือในกรณีที่อยากได้ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนนะครับถ้าในชั้นกรรมาธิการนะครับกรรมาธิการสามารถที่จะเชิญหน่วยงานมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับคณะกรรมาธิการทุกท่านนะครับว่าเห็นความสำคัญถ้าเห็นความสำคัญกับประเด็นเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการใช้หน้าจอกับเด็กเป็นปัญหาสำคัญที่เร่งรัดในการที่จะต้องทำนะครับหรืออยากจะศึกษานะครับเราสามารถตั้งเป็นอนุกรรมาธิการในกรรมาธิการกิจการเด็กได้เลยเป็นอีกอนุหนึ่งนะครับเพื่อให้มีคณะทำงานหรือว่ากลุ่มคนขึ้นมาทำงานในเรื่องนี้จริงๆโดยกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเสนอขอไปที่ชมรมต่างๆหรือกองทุนต่างๆที่มีข้อมูลด้านนี้เข้ามาร่วมทำงานเพื่อประสานเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทำเป็นข้อเสนอแนะให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับอันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการคุยกันในชั้นกรรมาธิการชุดใหญ่ก่อนนะครับว
1: ่
0: าทุกท่านเห็นเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอกแรกกรรมธิการจะคุยกันวันนี้นะคะแล้วก็จะไปต่อในรูปแบบเป็นข้อเสนอไปเลยหรือเรียกให้ข้อมูลหรือจะตั้งเป็นอนุกรรมธิการถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ในฐานะคุณหมอเป็นกุมารแพทย์พอดีเลยกับการมาเป็นกรรมธิการด้านกิจการเด็กเยาวชนเหล่านี้การใช้สื่อที่มีผลกระทบต่อเด็กในช่วงวัยต่างๆเนี่ยประเทศไทยควรให้ความสำคัญอย่างไรด้วยเหตุผลอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: คือการใช้สื่อในเด็กนะครับตอนนี้ด้วยความที่สังคมเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้ AI มากมายนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องเริ่มจากตัวเองแล้วก็ครอบครัวซึ่ง

็นจุดเล็กที่สุดของสังคมก่อนนะครับนะตอนนี้เนี่ยจุดเล็กที่สุดของสังคมก็คือครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นที่บ้านนะครับนะตอนนี้ทุกคนพุ่งประเด็นไปที่การใช้หน้าจอของเด็กใช่ไหมครับแต่ผมว่าจุดเริ่มที่จะต้องเริ่มเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากเด็กอย่างเดียวนะครับเราต้องเริ่มจากทุกคนเลยทุกคนที่อยู่ในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าหากครอบครัวใดมี

0: ณย่าคุณตาคุณยายก็มีความเข้าใจของเขาในคนต่างจังหวัดว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยหรือแท็บเล็ตเนี่ยในเด็กเนี่ยคงกระตุ้นให้เขาสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เช่นภาษาอังกฤษสมมุตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือเมื่อใดที่เด็กอยู่กับหน้าจอเนี่ยเด็กจะอยู่นิ่งแล้วสามารถทำให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยไปทำงานได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็เลยใช้หน้าจอในการที่
1: เป็นเครื่องมือเลี้ยงลูก
0: เป็นเครื่องมือเลี้ยงลูกถูกต้องแต่จริงๆเราต้องบอกว่าต้องเริ่มจากผู้ใหญ่เองให้มีหนึ่งให้ตัวเองก็ไม่ใช้นะครับทำยังไงให้ผู้ใหญ่ที่เวลาเครียดจากงานแล้วรีแลกซ์จากงานเนี่ยแทนที่จะหยิบมือถือขึ้นมาใช่ไหมครับให้เปลี่ยนการระบายความเครียดนั้นไปในทางวิธีทางอื่นนะครับเช่นการได้มีโอกาสเล่นกับหลานแต่คราวนี้ประเด็นสำคัญที่ผมสะท้อนอีกอย่างนึงที่เมื่อวานนี้เจอทางสมาคมหรือชมรมมายื่นหนังสือนะครับก็
1: ค
0: ือผู้สูงอายุจริงๆก็เล่นกับเด็กไม่ได้เล่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นนะรัฐควรมีกิจกรรมหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือมีวิธีในการเล่นก
1: ับ
0: เด็กในช่วงวัยเสนอเป็นแอปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอสั้นๆผ่านสื่อผ่านไปที่รพสตก็ได้นะครับผ่านไปที่อสมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไปที่โรงเรียนก็ได้นะครับเป็นคำแนะนำในการเล่นตามช่วงวัยแล้วก็เป็นคำแนะนำถ้าเป็นเพียงกระดาษเนี่ยผมยังบอกว่าเขียนเป็นกระดาษให้ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพมหานครก็ช่างนะครับที่ต้องเลี้ยงหลานด้วยนะครับอ่านแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีเล่นจริงๆอาจจะทำให้เห็นเป็นภาพหรือเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับว่าการเล่นแบบใดใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการเล่นจะสามารถสร้างความสัมพันธ์หนึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตายายปู่ย่ากับหลานแล้วก็ยังสามารถสร้างเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อเซลล์สมองให้กับเด็กให้มีทักษะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรอันนี้อันดับแรกก็คือทุกคนตื่นรู้แล้วตอนนี้ผมว่าสังคมตื่นรู้ที่จะต้องร่วมมือกันในการกำหนดการใช้หน้าจอกับเด็กให้ถูกต้องนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนในสังคมเนี่ยลืมที่จะตื่นลุกขึ้นมาทำครับตื่นทำต่อทหารสระอำก็คือ
1: ตื่นรู้แต่ไม่ตื่นลุกขึ้นมาทำ
0: แต่ไม่ตื่นทำใช่ผมเชื่อว่าเรื่องหน้าจอกับเด็กเกิดความก้าวร้าวเกิดปัญหาอะไรเนี่ยตอนนี้ในสังคมทุกคนเข้าใจทุกคนรู้เกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ขึ้นมาการกราดยิงของเด็กใช่ไหมครับหร
1: ือ
0: แม้แต่ทักษะทางด้านภาษาของเด็กที่เรารู้ว่าตอนนี้เด็กพูดได้ช้าลงเพราะว่ามีลักษณะคล้ายภาวะออทิสติกเขาเรียกว่าออทิซึมใช่ไหมครับทุกคนรู้ว่าเกิดจากหน้าจอแต่วันนี้ทุกคนยังเอาหน้าจอออกจากตัวทุกคนเองยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาบอกว่าเราพร้อมแล้วที่ทุกคนเริ่มจากครอบครัวนะครับเริ่มจากตัวเองก่อนก็ได้ครับลดการใช้หน้าจอลงให้น้อยที่สุดเท่าที่เราใช้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราลดได้ผมเชื่อว่าเวลาที่เราลดลงเนี่ยก็จะสามารถเอาเวลานั้นกลับไปปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆหรือกับลูกๆหลานๆที่อยู่ที่บ้านได้มากขึ้นนะครับ
1: ค่ะประเด็นสำคัญมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการกำกับอายุของเด็กที่เขาใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เรื่องการให้ความรู้ต่อบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กเช่นครูผู้ปกครองที่คุณหมอได้กรุณาพูดถึงนะคะรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการดูแลและเยียวยาเพราะมีเรื่องของสุขภาพจิตซึ่งกรมสุขภาพจิตกรมต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในแง่นี้คุณหมอคิดอย่างไรกับการกำกับอายุอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ย16ปีถึงจะเข้าใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างนอร์เวย์สเปนก็13บ้าง14บ้าง15บ้างเมื่อวานนี้แถลงการขอถึง12คุณหมอคิดอย่างไรคะ
0: ผมในส่วนตัวนะครับเอาว่าส่วนตัวนะครับเราเป็นกุมารแพทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาสำคัญก็คือการใช้โซเชียลหรือว่าการใช้หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยในการเลี้ยงเด็กเนี่ยทำให้หนึ่งพัฒนาการทางด้านสมองเนี่ยหรือการทำงานของสมองเนี่ยน้อยลงหรือช้าลงจากช่วงอายุที่ควรจะเป็นเรารู้อยู่แล้วแล้วอันที่สองก็คือหากสามารถทำให้เด็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตได้นะครับแล้วก็สามก็คือไม่สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงอยู่แล้วการที่เราเลี้ยงลูกผ่านหน้าจอใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาในอนาคตเนี่ยก็จะลดลงใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

0: ได้หรือกับผู้อื่นได้เช่นการเข้าสังคมได้น้อยลงพอการเข้าสังคมได้น้อยลงเนี่ยก็ส่งผลต่อการไม่อยากเรียนรู้แล้วก็พอไม่เรียนรู้ก็ไม่อยากเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือสุดท้ายก็จบด้วยคุณภาพของเด็กในไทยในอนาคตเนี่ยก็จะไม่ดีเพราะนั้นประเด็นนี้ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่ในฐานะกุมารแพทย์เนี่ยก็เข้าใจและพยายามจะสื่อสารนะครับเราก็บอกว่าเราก็พยายามที่จะลดหน้าจอด้วยตัวเราเองเหมือนกันว่าเราพยายามจะทำแต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องยากขนาดตัวเองยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องยากสำหรับหน้าจอเพราะที่ผ่านมาม
1: ันอยู่ในหน้าจอกันหมดเลยบางที
0: ใช่ๆเพราะถูกส่งเสริมให้อยู่ในหน้าจอทุกอย่างต้องผ่านแอปพลิเคชันทุกอย่างต้องจับมือถือใช่ไหมครับมันเลยทำให้ทุกคนไปไหนก็ต้องมีโทรศัพท์ติดตัวแม้แต่ลืมโทรศัพท์ขับรถออกจากบ้านไกลขนาดไหนก็
1: ต้องกลับไปรับเอาโทรศัพท์มา
0: เพราะว่าทั้งเรื่องของบัญชีธนาคารทั้งเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพหรืออะไรเนี่ยมันก็อยู่ในหน้าจอทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเมื่อรัฐให้ความสำคัญกับการใช้แอปพลิเคชันมากวันนี้รัฐก็ต้องกลับมาดูว่าเมื่อใช้แอปพลิเคชันแล้วมันเป็นผลร้ายต่อสังคมบ้างรัฐต้องหาทางกำหนด
1: ได้ค่ะ
0: นะครับเพื่อให้คนในสังคมใช้แอปพลิเคชันหรือใช้มือถือในทางที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดครับครับผม
1: ค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะในการยื่นแถลงการต่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรรมธิการในกิจการเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรประธานกรรมธิการวันนี้ให้แนวทางที่น่าสนใจและเป็นกุมารแพทย์ที่เป็นผู้เห็นความสำคัญเรื่องนี้อย่างชัดเจนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลและติดตามการขับเคลื่อนต่อไปนะคะคุณหมอขาในแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
4: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 น.วันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนาย